0: ชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่
3: อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
2: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
3: ส่วนเรื่องชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยเร่งดำเนินการ
2: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
5: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกเราเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้

0: ไทยเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ140เป็น160-70
1: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น60กว่าถึง 70% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
2: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
0: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วง

0: ีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเราอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
4: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุคเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
5: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10 นาฬิกา ชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวชนิดทัวร์ M15 โคลอมเบียสก้าบานยาที่ประเทศเซอร์เบียในรอบฝันรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักขวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการจะชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมชนะโอเชียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่เกตกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 20:17 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
7: 1 นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแป้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบ ั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
14: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดินจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับจนเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับดังนั้นก็เราเตรียมมาพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาแล้วก็จะมีหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของสุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องพายุเหมือนกันนะครับ
13: ใช่ครับใช่
14: แล้วก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
13: ครับ
14: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจาก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาจะออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยแล้วก็ยังมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยแล้วก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดยังพอให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 15% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
13: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบและมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วยครับผม
14: ใช่ครับ
13: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
14: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็ดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็นี้ที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
13: ครับผม
14: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอปสมาร์ทโหวตก็ได้นะครับของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
13: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
14: อ๋ออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสก.มันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในทางข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
13: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
14: ก็ทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับ ก็ทางกบน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับถึงก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
13: ครับ
14: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกบฏแค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
13: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
14: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะมีในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
13: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายแห่งกทมไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
14: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
13: ครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันโบคลีท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28 มิถุนายน 2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
15: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
17: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
19: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี้ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนี่คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้ริเริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจับU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
18: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
19: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนมันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี
18: ้ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวภูริพัฒน์สอนการรายงาน
17: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
20: นายชัยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
21: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรถิ่นเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
20: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
21: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20อีก80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
20: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสด
0: อาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
21: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับให้ได้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
0: วิสาหกิจชุมชนชิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริ้นท์สวท.สตูลรายงานในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
3: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
22: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันได้มาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับครับกลไกของผู้ร้องเนี่ยเป็นหนึ่งใน10จังหวัดทำร่องที่มีการทำงานที่เข้มแข็งมีนโยบายสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
3: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric Program Mini ธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
23: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการโดยทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามคอร์สของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพไปดูก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันไปกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
3: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
12: าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยเพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะ
1: ซึ่
2: งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขัดค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะ
1: ค
2: และในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: คุณผู้ชมนี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทันเพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: เพื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
2: แต่ ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่าสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศส
1: ิ่
2: งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
1: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ไม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านสสพิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ก็สองส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะ
1: ค
2: ะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
1: ัน
2: นี้เป็นเป้าหมายที่

0: แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาเออละเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
1: ค่
0: ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอเป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
0: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
0: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันท์และรองประกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา

0: ้าในสวงพระคือดวงใจไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.สว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาส สามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

วัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หาไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยไม่สามารถถอนคืนการให้เพราะพวกเราเนี่ยมาเพื่อในเรื่องคนได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการเอาพืชในตระกูลเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกเป็นในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาณิชย์พันนะครับค่าพาณิชย์พันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีค่าพาณิชย์พันอยู่กับอย่างอื่นเช่นที่ดินเนี่ยครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการเอาเพชรในละคนเนี่ยนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่ามีการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาณิชย์ครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทําสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทําสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเค้ากําหนดไว้นะครับให้นะทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยพูดเนี่ยมีการมาเพิ่มในละคนนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอยคืนเงินให้เพราะเหตุที่ลูกเพิ่มในละคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงเงินให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่4เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับทั้งนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เหตุที่ในละคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับคู่รับมีการประพฤติในละคนแล้วนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพื่อเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนั้นนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในเช่นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพื่อเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติในละคนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนเงินให้เพื่อเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157สายด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่หนึ่งก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สามให้บุคคลที่สามเนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่สามเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่แต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลนี้เป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะยื่นได้เวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
7: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
11: เบอร์เกอร์แพลนเบส
7: ฮะแพลนเบสคืออะไร
11: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืช
8: เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
9: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
9: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
10: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
9: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
8: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิดยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
9: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่า จังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที
10: ่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแท้ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิปวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับตอนอื่นก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าการไปถวายพระศพพระองค์พาที่พระบรมมหาราชวังนะครับอย่างไรก็ตามก็ไปติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรบุญนะครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่ากรอครั้งที่1เนี่ยนะครับก็เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมประชุมก็มีคุณเอกนิตินะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณประกรณ์ฝ่ายกฎหมายคุณยศนันท์นะครับแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณวราวุฒิแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็เสนอแนะให้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนเนี่ยนะได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมกันนะครับรับฟังแก้ไขปัญหาและก็หารือแนวทางร่วมกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งก็มีในอดีตเคยมีเนี่ยนะครับก็แทบจะทุกรัฐบาลก็มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ประชุมกันเพียงครั้งเดียวครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปก็ไม่ค่อยที่จะแอคทีฟนะครับหรือมีปฏิกิริยาสักเท่าไหร่ประชุมกันไปประชุมกันมาก็กลับมาสู่อีรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับต่างคนต่างทำต่าง

งานด้านการค้าโดยใช้มติของที่ประชุมชุดนี้นะครับจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามมาติดตามในเรื่องผลการประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ตกลงรถแมพที่จะในเรื่องของลดความขัดแย้งในเรื่องของ deconfliction cell นะครับความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์และก็สันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในวันแรกเนี่ยนะครับก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วซึ่งกาตาร์และปากีสถานเนี่ยในฐานะผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็แถลงผลการประชุมว่าการเจรจาเนี่ยนะครับจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับประเทศเลบานอนซึ่งเลบานอนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนครปารีสของตะวันออกกลางซึ่งวันนี้เละเทะมากเลยเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นของประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงจัดตั้ง deconfliction cell นะครับซึ่งแปลว่าหน่วยลดความขัดแย้งประกอบด้วยอิหร่านเลบานอนเพื่อที่จะรับประกันการปฏิบัติการยุติในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับด้วยอิหร่านและเลบานอนเนี่ยเพื่อรับประกันงานปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ deconfliction เนี่ยหมายถึงหน่วยงานเฉพาะกิจหรือช่องทางการสื่อสารจัดตั้งเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันอุบัติเหตุจากการปะทะกันซึ่งการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งแรกภายใต้กรอบปฏิบัติความเข้าใจอิสลามบัตเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโดยมีตัวแทนทั้งอิหร่านทั้งอเมริกาฝ่ายไกลเกลี่ยเนี่ยที่มีที่กาตาร์แล้วก็มีปากีสถานนะครับประเด็นช่องแคบโฮมูสเนี่ยก็มี5ข้อนะครับมีการลงนามอิหร่านจะดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งให้มีการจัดเส้นทางผ่านที่ปลอดภัยสำหรับเรื่องการพาณิชย์นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นนะครับทางเทคนิคและก็ทางการด้านการทหารเรื่องการจับทางด้านคู่ในเรื่องของการกู้ระเบิดโดยอิหร่านเนี่ยนะครับถูกกำหนดในสหรัฐอเมริกาภายใน30วันซึ่งคณะกรรมการระดับสูงเนี่ยจะขับเคลื่อนโรดแมพซึ่งกรอบระยะเวลาเพียง60วันเท่านั้นเองระหว่างการประชุมเนี่ยคณะผู้แทนอิหร่านเนี่ยก็เดินออกจากกลางห้องประชุมทันทีเมื่อตอบโต้คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ตลอดขู่ทุกเรื่องอายุ80ปีแล้วก็ขู่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับจริงๆจะเท็จก็ไม่ทราบว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับโดยจะโจมตีอิหร่านฐานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับในเลบานอนก่อนจับเข้ามาเจรจาจนเสร็จสิ้นก็อย่างว่าเนี่ยนะครับการเจรจาทุกครั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเจรจาไปเจรจามาแล้วก็ในที่สุดก็มาจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเลือกตั้งถึงเวลาเพียง5โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับต้องไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์ถึงจะเลือกใครเนี่ยนะครับขออุบไว้ก่อนเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวเนี่ยเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูเลือกสกก็คือสภากรุงเทพมหานครก็อยากจะฝากเนี่ยนะครับว่ามีสิทธิ์ใช้เลือกตั้งเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลาเพียง5โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยนะครับผมไม่ใช้สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีจำเป็นไม่พอไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลหรือเจ็บป่วยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเนี่ยนะครับหรือผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางออกจากนอกราชการหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือไปต่างประเทศนะครับมีถิ่นที่อยู่ไกลผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นสิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ได้หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.จะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างนะครับหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่ไปแจ้งเหตุที่ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยครั้งละ2ปีและตั้งแต่วันที่เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกหมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะครับสิทธิในการรับสมัครเป็นส.ส.

0: าชิกสภาท้องถิ่นสสก.หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือผู้สมัครเป็นสว.สำหรับผู้ที่จะรับสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่าชื่อพอถอนอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยระหว่างวันที่27เนี่ยห้ามขายสุราจำหน่ายแจกจ่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 นของวันก่อนในวันเลือกตั้งนะครับจนถึงเวลา 18.00 นห้ามเด็ดขาดเลยครับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยครับมาพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกันบ้างเนี่ยนะครับก็การเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับใครเข้ามาสนามการเมืองเนี่ยก็ถูกตลมเละเทะไปหมดเลยก็โปรดมีการระมัดระวังให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลา17:00 น.เนี่ยนะครับไปผมไปใช้สิทธิ์แน่นอนเพราะผมอยู่ในสน.เขตปทุมวันอย่าลืมนะครับเตือนพี่น้องประชาชนด้วยคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาด้วยเนี่ยนะครับคราวสุดท้ายครับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีการเตือนกันมาว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8 หรือ 2% แต่ปี70หรือปีหน้าเนี่ยอาจจะโตประมาณ 2.2 หรือ 2.5% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ได้โปรดระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับเรื่องการเรื่องอัตราเงินเฟ้อเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับเราคอนซูมหรือบริโภคน้ำมันเนี่ยปีละเนี่ยนะครับหรือวันละเนี่ย70,000 ถึง 50,000แบเรลต่อวันเนี่ยนะครับไม่ทราบจริงแท้ขนาดไหนก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเอาละครับก็เราก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายตนเองหน่อยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ได้โปรดระมัดระวังกันให้ดีที่สุดในการใช้จ่ายในเรื่องของเงินเรื่องทองนะครับเอาละครับพบกับผมใหม่ครับชัยยายิ้มวิไลวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝั่งรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz

ากลัวหัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่

สียงโบสถ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ฟังนั้นไปฟังเพลงสากลครับทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกกันยุคต่างๆครับก็สรรหามาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการนั่นเองครับเช่นเคยสไตล์ดีวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ผมได้พูดเอาไว้จากช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแน่นอนครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินของท่านนั่นเองครับเช่นเคยครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางเลือกครับในรูปแบบของตามกรุ๊ปเลือดนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนั่นเองว่าเอ้ยใครกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วต้องกินอะไรอันนี้ก็ให้เวลาทุกท่านนั้นได้เตรียมตัวกันก่อนครับว่าทุกท่านนั้นกรุ๊ปเลือดอะไรครับบางคนนั้นลืมไปแล้วครับเคยตรวจเมื่อนานมาแล้วนี่จำไม่ได้ว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดอะไรครับก็จริงๆแล้วจำไว้ก็ดีเหมือนกันครับว่าเวลาที่เราจะไปบริจาคเลือดครับหรือว่าเวลาที่เราต้องแจ้งผลหรืออะไรต่างๆก็ตามบางทีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองครับเป็นไปได้ก็ตรวจแล้วก็จำเก็บไว้ครับดีครับอ่ะทีนี้ครับหลายคนพอจะเดาออกไหมครับว่าถ้าสมมติว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองนั้นเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารอะไรผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับแต่หลายคนก็อาจจะพอเดาได้จากอาหารที่ทุกท่านนั้นรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองหรือว่าอาหารที่มันทานเข้าไปแล้วมันแพ้ครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็พูดถึงชาวกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือด B ไปแล้วครับก็ไม่อยากให้กรุ๊ปเลือด O กับ AB นั้นน้อยใจครับสัปดาห์นี้ไปตามดูกันครับว่าชาวกรุ๊ปเลือด O กับชาวกรุ๊ปเลือด AB นั้นต้องทานอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่ผมได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับว่าอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนั้นครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายเป็นอย่างเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยครับซึ่งในบางครั้งน่ะเราก็อาจจะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วครับแต่ว่าทำไมเราก็ยังไม่ได้มีสุขภาวะที่ดีเท่าไหร่เลยครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็ทำให้คิดไปว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าสงสัยครับว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่มันเพลงแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดที่ถูกต้องเนี่ยครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้ครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีสุขภาวะที่ดีนั่นเองครับพร้อมหรือยังครับทุกกรุ๊ปเลือดครับวันนี้ผมจะเอากรุ๊ปเลือดไหนมาก่อนดีแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูกันก่อนเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นคืออะไรครับซึ่งทางนักเทคนิคการแพทย์หญิงประจำงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างดีเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมครับของทางดร.เพเรร์เจดีอาดามโมครับหรือไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากทางอเมริกาครับปี1990ครับโดยเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มันนานกว่า30ปีเลยนะท่านผู้ฟังจนได้ข้อสรุปเลยครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังสือครับในชื่อ Eat Right for Your Type ครับโดยเขาอธิบายครับว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนั้นมีสารเคมีในเลือดที่ต่างกันครับแต่ก็จะมีแอนติเจนครับเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับซึ่งอาหารทุกชนิดล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติเหนียวจับเกาะติดเลือดเรียกว่าเลคตินครับถ้าการกินอาหารที่มีเลคตินไม่เหมาะสมกับเลือดเราครับเลคตินเหล่านั้นยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารไปจนถึงความสมดุลของฮอร์โมนด้วยครับซึ่งทางคุณสุวิมลครับสุธีโสพลต้นตำรับอาหารแนว Blood Type Cuisine ครับในชื่อของ The Third Floor ครับอาคารวีรสุถนนวิทยุที่เป็นผู้ที่ศึกษาครับแล้วก็ทดลองกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมานานแล้วกว่า3ปีก็ได้กล่าวครับว่ากินแบบนี้เนี่ยไม่ทรมานตัวเองเกินไปครับขณะที่กินอาหารแนวอื่นอาจจะทำให้รู้สึกเครียดครับเพราะว่าความอยากกินครับแต่วิธีนี้เนี่ยเพียงแต่เรากินของที่ห้ามให้มันน้อยลงครับแล้วก็ไปกินไอ้เจ้าของที่มีประโยชน์ให้มันมากขึ้นซึ่งผลพลอยได้ก็คือน้ำหนักลดโรคปวดตามข้อก็ค่อยๆที่จะหายไปครับโดยหลายคนที่นำเอาหลักการนี้ไปใช้ครับแล้วก็ลองทำกับข้าวรับประทานเองก็ชมครับว่าเขาน้ำหนักลดลงครับก็ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ไม่ลำบากเพราะว่าเราสามารถเอาหลักการกินตามกรุ๊ปเลือดไปปรับใช้ได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งก็สามารถแบ่งไปตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับว่ากรุ๊ปเลือดแบบเรียงเลยนะเป็นแบบ A กับ B แล้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า A กับ B นี่ต้องทานอะไรกันบ้างครับในช่วงสุดท้ายกับรายการสไตล์นี้ครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่รอคอยกันมาครับชาวกรุ๊ปเลือด O กับกรุ๊ปเลือด AB ครับยังไงดีชาวกรุ๊ปเลือด O ครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นอาหารแบบย่อยง่ายครับแล้วก็ร่างกายนั้นต้องการโปรตีนสูงนั่นเองครับซึ่งสำหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับก็จะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเลยทีเดียวครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆครับแต่ในทางกลับกันครับกรุ๊ป O เนี่ยจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มีระบบฮอร์โมนไทรอยด์ที่ไม่คงที่ครับทำให้อ้วนง่ายแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านั่นเองครับโดยคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับสามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบเลยครับรวมไปถึงเจ้าอาหารทะเลครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องปัญหาไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสักหน่อยครับแล้วก็ควรเลี่ยงอาหารประเภทแป้งให้ได้มากที่สุดครับและควรต้องเน้นผักที่มีวิตามิน K ครับอย่างเจ้าบรอกโคลีผักโขมครับก็จะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวและก็มันฝรั่งครับซึ่งจะทำให้ปวดคอนั่นเองครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงด้วยครับอย่างเจ้าแคนตาลูปมะพร้าวส้มและก็สตรอเบอรี่ครับและควรที่จะงดชากาแฟครับเพราะจะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นั่นเองครับผมเสียใจด้วยนะครับชาวกรุ๊ปโอที่ชอบทานกาแฟนะฮะต่อกันเลยครับกับสุดท้ายแล้วครับอดใจรอกันเลยชาวเลือดกรุ๊ป AB ครับนี่ก็เป็นแนวแบบมังสวิรัตินิดๆครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆแต่ก็อร่อยไม่แพ้ใครท่านผู้ฟังซึ่งคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป AB ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกรุ๊ปเลือด A และก็กรุ๊ปเลือด B ครับดังนั้นคนที่เลือดกรุ๊ป AB จะเป็นส่วนผสมของการรับประทานมังสวิรัตินิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป AB ครับจึงเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกับกรดในกระเพาะต่ำครับโดยอาหารสำหรับคนกรุ๊ป AB ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและก็เต้าหู้ครับไม่ควรทานอาหารที่ย่อยยากอย่างพวกปลาเนื้อขาวและก็แซลมอนรมควันครับเน้นอาหารไขมันต่ำจำพวกเนยนมไข่และก็โยเกิร์ตไขมันต่ำครับควรงดเว้นการรับประทานถั่วแดงงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันข้าวโพดก็งดครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะชะลอการทำงานของอินซูลินนั่นเองครับทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นลดลงแบบเฉียบพลันแล้วก็ควรทานผักสดเยอะๆนะท่านผู้ฟังที่เป็นชาวกรุ๊ป AB ครับทานผักสดเยอะๆช่วยป้องกันมะเร็งและก็โรคหัวใจครับและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มครับเพราะว่าเขาย่อยยากนั่นเองครับนี่ก็เป็นบรรดาสาระต่างๆครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าชาวกรุ๊ปเลือดทุกกรุ๊ปเลือดก็เอาไปปรับใช้กันดูครับว่ามันอะไรที่เขาบอกให้เรางดก็บางทีอาจจะไม่ถึงกับต้องงดก็ได้ถ้าดูท่านนั้นชอบจริงๆครับก็เอาเป็นว่าลดปริมาณลงนั่นเองครับก็ทานน้อยๆลงครับอะไรที่ควรจะทานก็ทานให้เยอะขึ้นครับก็บาลานซ์ครับหาจุดบาลานซ์พอยต์ของตัวเองให้เจอครับทานอย่างมีความสุขครับเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งครับก็ทานอะไรที่เราชอบก็ทานไปเถอะครับแต่ว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็ต้องมาก่อนเสมอครับจะได้อยู่ทำในสิ่งที่เราชอบไปนานๆมากกว่ากินของที่เราชอบแล้วไปอย่างไวนะฮะโอเคเป็นห่วงท่านทุกฟังทุกคนครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นร่างกายแข็งแรงครับสำหรับวันนี้ผมพูดศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
8: พลตำรวจโทไตรรงค์สิริพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงโดนณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส สำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการที่จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ damrongtham.moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวทสุขไอโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ีต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมรอมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วประเทศค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับน้องโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรที่จะมาร่วมสร้างสีสันและพาคุณผู้ฟังเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะและในช่วงแรกข่าวแรกในวันนี้นะคะต้อมก็จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นถือเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของภาคใต้เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าค่ะ

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปีนะคะและวันนี้ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็กำลังก้าวไปอีกขั้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวโดยเมื่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบคมนาคมทางน้ำของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางน้ำทางบกแล้วก็ทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั่นเองค่ะและนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยรอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวประมงพื้นบ้านร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะและปัจจุบันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้ด้วยนะคะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570ค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อพร้อมเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของทางภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและในช่วงนี้ค่ะขอนำคุณผู้ฟังนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเที่ยวด้วยกันต่อค่ะ

0: ้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: มาติดตามกันต่อกับรายการอาสาพาเที่ยวนะคะจากช่วงแรกค่ะที่เราได้พาคุณผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อพูดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลายคนอาจนึกถึงเพียงเกาะสมุยหรือเกาะพะงันแต่ในความเป็นจริงแล้วจังหวัดแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวครบทุกมิติค่ะทั้งทะเลภูเขาป่าไม้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างน่าประทับใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองร้อยเกาะเนื่องจากมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กระจายตัวอยู่ในอ่าวไทยจำนวนมากนะคะและก็เป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะเริ่มต้นกันที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตค่ะด้วยความงดงามของชายหาดขาวสะอาดน้ำทะเลใสและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันจึงทำให้เกาะสมุยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหาดเฉวงหาดละไมวัดพระใหญ่หรือจุดชมวิวตามแนวชายฝั่งที่สามารถมองเห็นท้องทะเลสีครามได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะถัดมาไม่ไกลนะคะก็คือเกาะพะงันค่ะซึ่งก็เป็นที่รู้จักจากงานฟลูมูนปาร์ตี้อันโด่งดังนะคะแต่หากได้มาสัมผัสอย่างลึกซึ้งก็จะพบว่าเกาะพะงันยังเต็มไปด้วยความสงบและความงดงามทางธรรมชาติทั้งชายหาดที่เงียบสงบน้ำตกกลางป่าและชุมชนท้องถิ่นที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะคะส่วนเกาะเต่าค่ะก็ถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำจากทั่วโลกด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดนะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสโลกใต้ทะเลที่สวยงามได้ทั้งการดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้นค่ะจนได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะและนอกจากความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะภาพของภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านกลางผืนน้ำสีเขียวมรกตทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองค่ะนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติพักแพกลางน้ำและสัมผัสความเงียบสงบของผืนป่าได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายคนต้องการมาสัมผัสด้วยตนเองสักครั้งในชีวิตนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วยโดยเฉพาะที่อำเภอชัยยาซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรศรีวิชัยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะโดยสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารพระอารามหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่มีพระบรมธาตุศิลปะศรีวิชัยอันงดงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะคะสุราษฎร์ธานีก็ยังมีหมู่บ้านประมงและชุมชนชายฝั่งที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมการทำประมงพื้นบ้านและลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่จากชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดค่ะและด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพแห่งนี้นะคะก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มศักยภาพนะคะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่สู่เกาะต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารายการอาสาพาเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนเมืองคนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจห้ามพลาดนะคะ

0: 21มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงรู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

ในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะตลอด2ช่วงที่ผ่านมาเราได้พาคุณฟังไปรู้จักกับความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าและอุทยานแห่งชาติเขาศกแต่เสน่ห์ที่แท้จริงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นนะคะหากยังอยู่ที่วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับท้องทะเลพื้นป่าและสายน้ำมาอย่างยาวนานค่ะยามเช้าตามชุมชนชายฝั่งของจังหวัดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นชาวประมงพื้นบ้านนำเรือออกหาปลาเหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำมาหลายชั่วอายุคนท้องทะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารค่ะแต่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนขณะที่ตามสวนผลไม้และสวนปาล์มน้ำมันซึ่งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของภาคใต้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงภาพความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังได้สัมผัสถึงรอยยิ้มความเป็นมิตรและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าการเดินทางท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ไม่ได้หากว่าเราไม่ได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอาหารใต้ของที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติจัดจ้านและวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองปลากุ้งผัดสะตอคั่วกลิ้งหรืออาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงจากชาวประมงในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าและของฝากขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มชายาเงาะโรงเรียนผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้นี่ก็คือเสน่ห์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมืองที่ไม่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าค้นหานะคะและเมื่อโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณแหลมโพแล้วเสร็จในอนาคตก็จะช่วยเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารชาวประมงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้เชื่อมโยงเพียงเส้นทางการเดินทางเท่านั้นนะคะแต่ยังเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและอนาคตของคนในชุมชนเข้าด้วยกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการอาสาพาเที่ยวต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะหวังว่าการเดินทางผ่านคลื่นเสียงในครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอีกมุมหนึ่งทั้งในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเมืองแห่งวิถีชีวิตอันงดงามของผู้คนภาคใต้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวดีๆจากทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้ดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรตุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบดแบงค์ของโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบดแบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ 2,569 จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี 2,570 มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแหวงครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาประกอบพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนอทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนอชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์Next Gen E-commerce ผ่าน QR code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวด้านนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านนะครับเรามาพูดคุยกันสบายๆกับทุกวันเสาร์ครับกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์นี้นะท่านผู้ฟังก็มีเรื่องนะครับเรื่องที่ในหลวงและพระราชินีนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองครับโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในฐานะอาคันตุกะระหว่างวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนะครับถ้าเกิดเราได้ดูข่าวเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไปฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของความร่วมมือต่างๆอีกด้วยครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นการทรงเยือนฝรั่งเศสครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบกว่า60ปีนับตั้งแต่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเยือนเมื่อปีพุทธศักราช2503และทรงเยือนประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในฐานะอาคันตุกะครั้งแรกอีกด้วยแม้จะทรงเยือนยุโรปก่อนหน้านี้เพื่อทรงร่วมงานของราชวงศ์ต่างประเทศมาแล้ว2ครั้งสำหรับหมายกำหนดการนั้นโดยคร่าวของการทรงเยือนครั้งนี้นะครับเริ่มด้วยพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงและนางบริจิตมาครงภริยาณโฮเทลเดวิลหรือศาลาว่าการกรุงปารีสนะครับและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงมีพระราชปฏิสันถานณธรรมเนียบประธานาธิบดีพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งจะมีพิธีถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำในวันเดียวกันอีกด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆรวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยสืบสานพระราชปณิธานณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสและบริษัทโรงงานผลิตอากาศยานแอร์บัสที่เมืองตูลูสเป็นต้นนะครับแต่ละเมืองก็นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประเทศฝรั่งเศสมากๆผมเชื่อว่าบางทีเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเมืองสักเท่าไหร่ท่านผู้ฟังเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากเพราะว่าบางเมืองนี้จริงๆในฝรั่งเศสถ้าเกิดเมืองดังๆก็จะเป็นปารีสใช่ไหมท่านผู้ฟังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับเพื่อมาดูสถานที่ต่างๆในปารีสก็มีหลายแห่งหลายที่ให้เราได้รับชมนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมอยากไปมากที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งเขามีรูปภาพโมนาลิซาอยู่ในนั้นโมนาลิซาก็คือรูปผู้หญิงที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟแห่งนี้นี่เองซึ่งเมื่อเราพูดถึงความสวยความงามกับประเทศฝรั่งเศสเราก็จะต้องนึกถึงแฟชั่นปารีสเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดไม่ได้ตามเรื่องแฟชั่นแต่ว่าท่านผู้ฟังเป็นคนที่ชื่นชอบการดูฟุตบอลนะท่านผู้ฟังเวลาที่ได้ยินชื่อทีมฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีชื่อทีมที่มาจากชื่อเมืองเหมือนกันอย่างเช่นทีมที่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีที่แล้วอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะอันนี้ก็คือทีมในเมืองปารีสหรือว่าทีมที่ชื่อว่าตูลูสก็มีนะครับทีมที่ชื่อว่าโอลิมปิกมาร์เซย์ก็เป็นทีมที่มาจากเมืองมาร์เซย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละเมืองของ

0: ฝรั่งเศสก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันมากมายนวนิยายไทยหลายๆเล่มโดยเฉพาะในสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังก็จะมีเขียนซึ่งเป็นเชิงของนวนิยายการท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยวไปในยุโรปต่างๆซึ่งประเทศฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่น่าสนใจรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องแฟชั่นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือเขาจะมีนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับซึ่งราชภัตราสู่สากลนี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือปีทองของผ้าไทยอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังเพราะว่าในนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับเขาก็จะนำเสนอพวกผ้าไทยที่ในสมัยนี้ก็หาได้ใช้นะครับหาได้หาการได้สวมใส่เนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นในสมัยก่อนเวลาเราไปโรงเรียนใช่ไหมท่านผู้ฟังเราจะเห็นคุณครูเนี่ยชอบผ้าไทยคุณครูใส่ผ้าไทยแต่ว่าคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปก็ยังไม่ได้ค่อยใส่ผ้าไทยมากเท่าไหร่แต่ว่าในยุคสมัยนี้อาจจะเป็นด้วยโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีหรือการแนะนำต่างๆการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทำให้ผู้คนได้เห็นผ้าไทยว่าสวมใส่แล้วมีความสวยงามทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอีกด้วยนะครับผ้าไทยยังถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นเสน่ห์และแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชาวไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับทั้งยังแสดงออกถึงพลังของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศอีกด้วยโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนเขาก็ในประเทศไทยของเรานะเขาก็มีงานมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานมากมายนะครับเป็นผู้ที่มาสวมใส่ผ้าไทยตรงนี้เขาก็มีผ้าไทยหลายแบบจริงๆเรื่องของผ้าไทยประเทศไทยของเราก็มีการโปรโมทมีการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็จบจนในช่วงของการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรื่องของผ้าไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่ถูกหยิบยกกันมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมต่างๆประวัติของชุดต่างๆจริงๆผมก็จะนำเนื้อหาตรงด้านนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยแต่ลืมไปผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมเนื้อผ้าแบบไหนเนื้อผ้าอย่างไรใช้ในโอกาสอะไรนะครับตรงนี้ในรายการหลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำมาพูดนะครับอันนี้ผมก็นำผ้าไทยอีกลายหนึ่งมาพูดในรายการนะครับเพราะว่าเป็นผ้าไทยที่มาจากกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับโดยวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายซึ่งที่นี่เขาก็มีการร่วมอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมเขาก็มีการนำเสนอผลงานการออกแบบชุดแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการมุ่งยกระดับผ้าไทยและสะท้อนความงดงามแห่งชาติพันธุ์สู่เวทีในระดับสากลอีกด้วยนะครับโดยชุดผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะครับก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชนเผ่าต่างๆในพื้นที่ซึ่งบริเวณคอเสื้อและปกเสื้อนั้นก็จะได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงจากอัตลักษณ์ของชนเผ่าอาคาขณะที่รายละเอียดบางส่วนของชุดนั้นก็จะได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่ามงและชนเผ่าเยาว์ทั้งหมดนั้นนำมาหลอมรวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นผลงานการออกแบบเชิงวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยและลงตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องผ้าไทยอย่างง่ายๆนะครับที่ผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เห็นภาพง่ายๆว่าจริงๆความสวยงามของผ้าไทยเรานั้นมีความสวยงามและมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองตามแต่ละท้องที่ท้องถิ่นของแต่ละประเทศและในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสก็จะได้มีนิทรรศการราชภัตรานะครับที่นำเสนอผ้าไทยจากมุมต่างๆของประเทศไทยนะครับสู่สายตา ชาวโลกอย่างแท้จริงนะครับและในการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่า130ปีการทูตไทยฝรั่งเศสนี้นะครับท่านผู้ฟังมาจากมันเริ่มตรงไหนนะครับเริ่มตรงไหน130ปีก็คือยังอยู่ในช่วงยุคสมัยของรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งในช่วงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4นั้นก็เริ่มมีการเปิดการค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศฝรั่งเศส130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่นั้นนะครับแต่เราในฐานะคนอ่านประวัติศาสตร์เราก็สงสัยไปนะท่านผู้ฟังว่า130ปีแต่ว่าเราเคยอ่านเรื่องโกสาปานไปฝรั่งเศสโกสาปานเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ในช่วงของอยุธยาท่านผู้ฟังผมก็เลยยังไงนะครับอ๋อ130ปีเนี่ยคือนับในช่วงยุคสมัยของรัตนโกสินทร์แต่ถ้าเกิดนับกันจริงๆเนี่ยในช่วงของอาณาจักรของไทยเลยเนี่ยนะครับประเทศของเราไทยแลนด์แดนสยามของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่ครบประมาณ330 340กว่าปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่อยุธยาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสและเราจะได้ยินชื่อนะครับบุคคลสำคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรีก็คือโกสาปานนั่นเองซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาน่าจะราชวงศ์ปราสาททองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราชวงศ์ปราสาททองโดยตรงนี้ถ้าเกิดเราไปที่เมืองฝรั่งเศสนะครับที่เมืองหนึ่งเขาชื่อว่าเมืองแบรสนะครับเมืองแบรสนี้เขาก็จะมีอนุสรณ์เป็นรูปปั้นของท่านโกสาปานอยู่ที่เมืองแบรสด้วยแล้วก็ตรงที่รูปปั้นของโกสาปานอยู่ก็จะมีถนนหนึ่งที่ว่าถนนสยามนะครับซึ่งในการก่อสร้างปฏิมากรรมรูปปั้นของเจ้าพญาโกสาปานณถนนสยามแห่งนี้ก็เริ่มโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งในโอกาสครบรอบ333ปีนับตั้งแต่การเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนั้นก็ได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ได้พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างนะครับที่การเจิมรูปหล่อเจ้าพญาโกสาปานนะครับซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยอาจารย์วัชระประยูรคำก่อนที่จะนำไปตั้งที่ถนนสยามณเมืองแบรสนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าณเมืองแบรสแห่งนี้คณะราชทูตแห่งอยุธยาเนี่ยเขามาลงเรือกันที่นี่และจากเมืองแบรสก็ต่อรถก็น่าจะเป็นรถม้าแหละท่านผู้ฟังเดินทางไปปารีสนะครับก็คือเริ่มจากเมืองแบรสก่อนแล้วก็เดินทางยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ได้ทางเจ้าพญาโกสาปานนะครับถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะเอกอัครราชทูตในยุคสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นคณะทูตยุคบุกเบิกของสยามโดยก่อนหน้านั้นสยามเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับทางจีนและอินเดียนะครับรวมถึงโปรตุเกสแต่กับฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับโดยคณะทูตไทยโดยเจ้าพญาโกสาปานนั้นออกเดินทางจากประเทศไทยจากอยุธยาเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2228นะครับและใช้เวลาประมาณ6เดือนโดยเรือโดยสารของฝรั่งเศสไปถึงท่าเรือเมืองแบรสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่18มิถุนายน2229นะครับจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระบวนรถม้าเข้ากรุงปารีสถึงพระราชวังแวร์ซายวันที่1กันยายนพุทธศักราช2229นะครับซึ่งเมืองแบรสถ้าเกิดเทียบระยะทางนะท่านผู้ฟังอยู่ห่างจากกรุงปารีสราว600กิโลเมตรโอ้โหก็เดินทางก็ต้องเดินทางเป็นเดือนนะท่านผู้ฟังว่าง่ายๆว่าในสมัยก่อนนะครับ600กิโลไกลมากนะครับในสมัยนี้600กิโลยังไกลเลยและในสมัยก่อนที่โดยสารโดยรถม้าเนี่ยโอ้โหยิ่งไกลเข้าไปใหญ่นะครับโดยตรงนี้นะครับเขาก็มีบอกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานั้น ทรงต้องการให้พระเจ้าหลุยส์ที่14ในประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับมีผู้ปกครองก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงสนพระทัยให้สยามเป็นคู่ค้าของบริษัทอีสต์อินเดียของฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ต้องการกระชับความแน่นแฟ้นให้มากขึ้นอีกหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่อยุธยาเช่นกันซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นก็ต้องการให้สยามเป็นเครื่องยืนยันว่าฝรั่งเศสไม่ได้มีอิทธิพลแค่ในยุโรปเท่านั้นและจะช่วยให้ฝรั่งเศสมีความสำเร็จทางการค้าเหนือฮอลแลนด์อีกด้วยถ้าเกิดได้รับการเจริญสัมพันธไมตรีกันระหว่าง2อาณาจักรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการตีพิมพ์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้นะครับว่าเจ้าพญาโกษาปานครับก็ได้ไปถึงพระราชวังแวร์ซายที่ฝรั่งเศสและกรุงปารีสนั้นโดยทางคณะทั้งหมดก็ต้องเดินตัดผ่านห้องพระตำหนักจนถึงพระทวารทางเข้าท้องพระโรงบรรดาขุนนางสยามเมื่อไรเห็นพระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่แต่ไกลๆบนพระโทรนนะครับโอ้พระโทรนเนี่ยเรียกเป็นชื่อแบบทับศัพท์นะโทรนก็คือบัลลังก์นั่นเอง THRONE นะครับถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์ Game of Thrones เนี่ยก็คือโทนคำนั้นเลยนะครับโทนที่แปลว่าบัลลังก์เมื่อไรเห็นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ประทับอยู่บนพระโทนนั้นก็ถวายความเคารพโดยไม่ถอดล้อมพอกออกล้อมพอกก็เหมือนหมวกทรงสูงสูงนะท่านผู้ฟังพวกเขาประนมมือยกขึ้นในระดับปากอันเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็โน้มตัวลงไปข้างหน้าอย่างต่ำที่สุดแล้วก็ยกตัวขึ้นมาใหม่ทำซ้ำสามผลจากนั้นค่อยขยับเข้าไปทีละน้อยจนใกล้ถึงพระโทรนที่ประทับเมื่อถึงฐานล่างพวกเขาก็คุกเข่าและถวายบังคับสามครั้งเฉพาะพักแล้วนั่งราบอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาที่เข้าเฝ้านะครับโดยตรงนี้นะครับก็มีการบันทึกถึงนะครับในเรื่องของอิริยาบถต่างๆของบรรดาขุนนางนะครับที่นำโดยเจ้าพญาโกษาปานนั่นเองครับในบันทึกยังมีบอกว่าคณะราชทูตสยามนั้นตื่นตาตื่นใจกับธรรมเนียมแปลกๆและความมั่นใจในตัวเองของคนฝรั่งเศสอ๋อมีมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะท่านฟังและพระราชวังแวร์ซายด้วยเป็ดซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ที่มีคนแต่งตัวอย่างหรูหราซึ่งมีท่าทีที่ดูภูมิใจในตัวเองและก็ดูแปลกตานะครับพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงประทับอยู่บนที่นั่งที่สูงขึ้นไป9ขั้นบันไดพร้อมกับพระโอรสและขุนนางประดับกายด้วยทองและหินมีค่าคณะราชทูตสยามนั้นใช้เวลา4วันในการรวบรวมของขวัญที่นำมาถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการเลือกสรรของมีค่าในสยามนะครับนี่ก็เป็นบันทึกของการเจริญสัมพันธไมตรีในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปเครื่องบินนะเพราะว่าในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องบินท่านผู้ฟังเขาก็ต้องเดินเรือพอเดินเรือลงท่าที่เมืองแบรสต่อก็ตามด้วยรถม้านะครับเพื่อไปยังพระราชวังแวร์ซายในกรุงปารีสนั่นก็คือบันทึกของนะครับสิ่งที่เป็นมานะครับตั้งแต่ในยุคอดีตนะครับและในยุคเดียวกันนี้นะครับนอกจากที่เจ้าพญาโกษาปานนั้นจะไปฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ยังได้ส่งคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีเช่นเดียวกันนะครับเราจะได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งผมว่าน่าจะคุ้นๆผ่านๆหูบ้างแหละท่านผู้ฟังคนคนนั้นก็คือลาลูแบร์นั่นเองหรือว่าชื่อเต็มก็คือซิมงเดอลาลูแบร์ซึ่งถ้าเกิดใครได้อ่านประวัติศาสตร์ก็อาจจะได้ผ่านหูเรื่องของจดหมายเหตุลาลูแบร์บ้างนะครับเพราะว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์นั้นก็จะเป็นจดหมายเหตุที่บันทึกถึงเมืองไทยซึ่งตอนนั้นตรงกับอยุธยาในช่วงสมัยนั้นนะครับว่ามีผู้คนกิจวัตรประจำวันอย่างไรเป็นบันทึกในทางภูมิศาสตร์ในทางวิถีชีวิตในทางขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆพอลาลูแบร์มาประเทศไทยเพื่อมาเจริญสัมพันธไมตรีเขาไม่ได้มาเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ได้บันทึกสิ่งที่เขาเห็นไว้ในจดหมายเหตุของเขาด้วยนะครับโดยจดหมายเหตุลาลูแบร์นั้นนะครับก็เป็นการบันทึกนะครับเราก็จะได้เห็นอาหารการกินรวมถึงวิธีคิด ของคนในยุคสมัยนั้นนะครับคนไทยคนสยามคนอยุธยาในยุคสมัยนั้นนะครับจดหมายเหตุลาลูแบร์ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเอกสารเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งที่ในปัจจุบันเราก็สามารถใช้ในการอ้างอิงได้เพื่อที่จะทําความเข้าใจในประวัติศาสตร์เพราะว่าเวลาเราศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางทีเราอ่านของฝรั่งที่มาบันทึกว่าอย่างนั้นนะครับฝรั่งเขาก็จะมีอเจนดาของเขาแหละเขาก็จะมีความประสงค์ของเขาหรือว่าวิธีคิดบางอย่างซึ่งบางทีก็ชื่นชมบางทีก็เหยียดอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังเวลาประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าลาลูแบร์จะอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาแค่บันทึกสิ่งที่เขาเห็นในนั้นนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจในจดหมายเหตุลาลูแบร์มาเล่าในรายการไทยแลนด์ในสยามให้ทุกท่านได้รับฟังเพราะผมว่าสนุกมากเลยสิ่งที่ลาลูแบร์เขาสังเกตความเป็นไปเป็นมาของเมืองไทยนะครับพยายามที่จะหาอะไรแปลกๆในจดหมายเหตุใช่ไหมท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยชอบฟังอะไรที่มันแบบแปลกๆนะวิธีการมองโลกที่มันไม่ค่อยจะเหมือนใครซึ่งในลาลูแบร์จดหมายเหตุฉบับนั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่บันทึกซึ่งผมอ่านแล้วผมก็สนุกดีนะจดหมายเหตุลาลูแบร์นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามนะครับและนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามนะท่านผู้ฟังช่วงหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของที่1ในเมืองไทยนะครับที่เขาไปค้นพบนะครับรูปสลักนารายณ์บรรทมศิลป์ที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องราวที่อเมซิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยาม ดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: ช่วงที่2ของรายการผมพาท่านผู้ฟังออกไปทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเราสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีตำนานหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่งเป็นข่าวมานะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือรูปสลักหินนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับแต่ความพิเศษของพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับองค์นี้ก็คือเป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เป็นรูปสลักหินนูนต่ำที่อยู่ใต้น้ำโอ้โหอันซีนไปอีกผมเจอข่าวนี้นี่ผมยังไงก็ต้องเอามาพูดในรายการให้ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเนื่องจากเนื้อหาในรายการนะครับก็ต้องบางทีก็ต้องต่อคิวกันยังไม่ได้จังหวะสักทีนะครับก็เลยไม่ได้นำเรื่องนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำที่จังหวัดอุบลมาเล่าในรายการนะครับแต่พอมาถึงสัปดาห์นี้โอเคเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับก็ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับข่าวก็ออกว่าพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์นะครับซึ่งท่านเป็นแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะก็ได้ร่วมสำรวจและเปิดเส้นทางลาดตระเวนศึกษาธรรมชาติจากฐานพระใหญ่กรมทหารพรานที่23บริเวณสำนักสงฆ์ภูวังน้ำจันอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เส้นทางดั้งเดิมที่ชาวบ้านเคยใช้เดินทางขึ้นไปสักการะพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพแกะสลักใต้น้ำแห่งเดียวของประเทศไทยอีกด้วยนะครับซึ่งภาพสลักนี้นะครับเขาก็คาดการณ์กันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า1,000 ปีแน่นอนเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีสุดอันซีนของไทยนะครับบางก็เรียกว่าแกลเลอรี่ศิลปะโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางพื้นป่าลึกบนเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์นี้เขาก็เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่15ถึง16เลยทีเดียวก็คือถ้าเกิดเรานับย้อนไปนะท่านผู้ฟังก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า1,000 ปีนั่นแหละเป็นศิลปะของโบราณนะครับที่สะท้อนถึงความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยถือเป็นภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์แห่งเดียวของไทยที่ถูกสลักไว้บนโขดหินธรรมชาติบริเวณต้นน้ำโดมใหญ่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งความอันซีนนี้นะท่านผู้ฟังคือนอกจากจะเป็นภาพสลักหินที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะครับการจะเดินทางเข้าไปก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับต้องใช้เวลาในการเดินทางเลยนะครับโดยลักษณะของภาพสลักนั้นเป็นพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาบนลำตัวของพระยาอนันตนาคราชที่พระนาภีมีก้านบัวพุทธชูขึ้นด้านบนเป็นดอกบัวตูมนะครับและที่พระเป่านะครับมีพระลักษมีซึ่งเป็นพระชายาประทับนั่งอยู่ขนาดยาวประมาณ120เซนติเมตรสูงราว50เซนติเมตรนะครับปรากฏให้เห็นเฉพาะช่วงฤดูน้ำลดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีเท่านั้นทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งโบราณคดีลึกลับที่เข้าถึงได้ยากและยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้เป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเราจะเดินเข้าไปณจุดนี้ท่านผู้ฟังจากข้อมูลเขาบอกว่าต้องใช้การเดินเท้าที่ระยะทางประมาณ14กิโลเมตรก็คือใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยเดินป่าท่านผู้ฟังจะรู้ว่าการเดินในป่าถ้าเกิดระยะทางออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราเดินในเมืองนะท่านผู้ฟังหรือว่าไม่เหมือนที่เราวิ่งมาราธอนแป๊บเดียวเราฮาล์ฟมาราธอน21กิโลแป๊บเดียวเรา42กิโลมาราธอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่อันนี้14กิโลในป่าถือว่าเยอะมากท่านผู้ฟังถือว่าเยอะมากแล้วก็เดินเข้าไปลึกมากๆเพราะว่าป่าเขาต้องมีทางชันมีทางขึ้นมีทางลงมีโขดหินมีลำธารมีอะไรเต็มไปหมดนะครับและในการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปรับชมพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนี้นะครับ ก็ต้องมีการพักค้างแรมกลางป่าอย่างน้อย1คืนเช่นเดียวกันจึงจะสามารถเข้าชมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปีชาวบ้านที่อยู่ในแถบนี้นะครับเขาก็จะมีการจัดพิธีบวงสรวงตามความเชื่อท้องถิ่นนะครับโดยความเชื่อเขาเชื่อว่าการสลักภาพพระนารายณ์ไว้บริเวณต้นน้ำธรรมชาตินั้นอาจสะท้อนความเชื่อของผู้คนในอดีตเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์จากเทพเจ้าครับโดยเชื่อว่าน้ำที่ไหลผ่านภาพสลักศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะกลายเป็นน้ำมงคลไหลไปเลี้ยงผู้คนในที่ราบลุ่มและต้องการทำให้สายน้ำทั้งสายกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งความเชื่อในเรื่องของน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เชื่อมโยงกับความศรัทธากับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนบนเทือกเขาพนมดงรักมาตั้งแต่อดีตกาลนะครับความเชื่อในแง่ของการสลักภาพสลักไว้บริเวณต้นน้ำเนี่ยผมนึกถึงอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในบริเวณประเทศอื่นแต่ใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละท่านฟังเขาจะสลักเป็นลักษณะเป็นศิวลึงแต่ศิวลึงเนี่ยเขาหมายถึงพระศิวะซึ่งในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเวลามีการนับถือเนี่ยเขาก็จะมีการนับถือหลากหลายนิกายที่เราเห็นจากข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นภาพนารายณ์บรรทมสิงห์อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลัทธิแบบไวยสนกนิกายครับก็คือบูชาพระนารายณ์พระนารายณ์อีกชื่อนึงก็คือพระวิษณุไวยสนกก็คือวิษณุนั่นเองก็คือบูชาพระนารายณ์แต่ว่าอีกที่หนึ่งนะครับเขาก็จะสลักเป็นรูปแบบของศิวลึงศิวลึงนี่มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อันเป็นมงคลของพระศิวะนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในนิกายของไสวะนิกายนิกายของพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นนิกายที่หลากหลายปลีกย่อยออกไปอีกนะครับเหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันศาสนาพุทธก็มีหลากหลายนิกายออกไปมีเถรวาทมีมหายานอะไรออกไปหลากหลายนิกายเช่นเดียวกันครับแต่โดยความเชื่อเนี่ยของเรื่องของศิวลึงกับเรื่องของภาพสลักนารายณ์บรรทมสิงห์เขามีความเชื่อเหมือนกันนะท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดสลักไว้บริเวณที่ต้นน้ำนะครับก็จะหมายถึงว่าเทพเจ้านะครับให้ความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์นะครับเพราะว่าต้นน้ำเป็นที่กำเนิดของลำธารนั่นเองตรงนี้ผมก็สังเกตนะนี่เป็นสิ่งที่ความเชื่อนะครับในแง่ความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับทั้งนี้จากคำบอกเล่าภาพสลักนี้ได้รับการค้นพบเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2522โดยพรานป่า5คนนะครับแล้วพรานป่าทั้ง5คนนั้นก็ได้ลงมาเล่านะครับออกจากป่ามาเล่าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังว่ามีภาพสลักพระนารายณ์อยู่ที่ภูเขาต้นลำโดมใหญ่ตรงที่เรียกว่าวังมนนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีและมีปลาชุกชุมจนเมื่อปี2552นะครับชาวตำบลโดมประดิษฐ์จึงได้ริเริ่มประเพณีขึ้นเขาบวงสรวงพระนารายณ์บรรทมสิงห์นะครับโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน4ตามปฏิทินจันทรคตินะครับการเดินทางก็เริ่มเดินจากวัดป่าภูวังน้ำจั่นนะครับบ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับซึ่งในการเดินทางนั้นเขาก็จะมีจุดพักด้วยนะชาวบ้านเขาก็จะมีจุดพักของเขานะครับจุดพักก็คือชาวบ้านเขาจะพักบริเวณวังเบิร์นนะครับแล้วก็วังเดือตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่มีเป็นลักษณะของแอ่งน้ำเป็นบ่อน้ำอะไรอย่างนั้นผู้ฟังนะครับจุดที่แวะพักนั้นก็มีทั้งลานหินมีทั้งเพิงผามีต้นไม้รูปร่างสวยงามและเวิ้งน้ำกว้างใสสะอาดที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีบริเวณนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับทางทิศตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมทางตะวันตกและเป็นที่ตั้งของภาพสลักนะครับและจากการค้นพบเมื่อปี2522นั่นเองนะครับความก็ได้ทราบถึงนะครับสำนักพระราชวังจนเมื่อปี2534สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพสลักนารายณ์บรรทมสิงห์นะครับ โดยส่งพระดำเนินโดยทางเท้าระยะทาง14กิโลเมตรนะครับอย่างที่ผมได้นำข้อมูลเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับซึ่งก็ได้สร้างความปลื้มให้กับราษฎรในตำบลโดมประดิษฐ์เป็นที่สุดซึ่งภาพนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นนะครับตอนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จพระดำเนินจริงๆนะครับบอกว่าจะมีภาพสามารถดูได้ภาพตรงนี้นะครับโดยรูปเคารพของนารายณ์บรรทมสิทธิ์นะครับมีการกล่าวถึงตามคัมภีร์ที่หลากหลายนะครับทั้งคัมภีร์วิษณุปุราณะคัมภีร์ปัทมปุราณะคัมภีร์ไวยขาณสาคมนะครับคัมภีร์เทวตามุตราประกมและก็อีกหลายคัมภีร์นะครับซึ่งในคัมภีร์นั้นเขาก็จะเห็นว่าพระนารายณ์ประทับอยู่บนพญานาคนะครับที่เป็นนาคที่ชื่อว่าอนันตนาคราชนะครับโดยอนันตนาคราชก็เป็นพญานาคที่จะอยู่คู่พระนารายณ์เหมือนเป็นสัตว์คู่บารมีของพระองค์อะไรอย่างท่านผู้ฟังตามความเชื่อต่างๆเราก็จะปรากฏรูปของพญานาคนะครับที่อยู่กับพระองค์นะครับอยู่กับพระนารายณ์ซึ่งภาพนารายณ์บรรทมสิงห์ตรงนี้ท่านผู้ฟังเราก็สามารถพบได้เดิมทีผมก็จะพบภาพลักษณะของนารายณ์บรรทมสิงห์นี่ก็พบจากโบราณสถานอย่างเช่นปราสาทต่างๆนะครับปราสาทหินโบราณปราสาทขอมโบราณนะครับซึ่งก็จะมีความเชื่อคติความเชื่อในเชิงนี้ที่สลักไว้อยู่บางทีอยู่บริเวณทับหลังคาราบาวเคยเอามาร้องใช่ไหมทับหลังนารายณ์อย่างนั้นรู้บ้างก็คือความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในนิกายไวยสนกนิกายนั่นเองนะครับแต่ว่านารายณ์บรรทมสิงห์ใต้น้ำเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่อันซีนมากๆแล้วก็แค่อ่านข้อมูลผมก็อยากไปจริงๆจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะครับที่มีความน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะท่านใดนะครับที่เป็นสายที่ชอบธรรมชาติกับกางเต็นท์แคมปิ้งขับรถชมธรรมชาติดูแม่น้ำดูต้นไม้ต่างๆสภาพอากาศนะครับผาแต้มที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือผาชนะใดอำเภอโขงเจียมเนี่ยเวลาเราดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมเวลาผมอ่านพยากรณ์อากาศเราก็ยังไม่เคยไปผาชนะใดนะแต่ผมเชื่อว่าบริเวณนั้นคงจะสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นนะครับในการที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับในแย้มแรกของวันนั่นเองนะครับสำหรับนารายณ์บรรทมสิงห์นะกลับมาที่นารายณ์บรรทมสิงห์ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปที่จังหวัดช่วงท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวผมพูดเรื่องนารายณ์บรรทมสิงห์นิดหนึ่งนะครับผมว่าความน่าสนใจของความเชื่อนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็จะรู้จักพระนารายณ์จากวรรณกรรมอินเดียนะครับที่เข้ามาสู่ไทยนั่นก็คือวรรณกรรมรามายณะนั่นเองวรรณกรรมรามายณะหรือว่ารามเกียรตินั่นเองนะครับรามเกียรตินี่คือพระนารายณ์อวตารปางที่7นะครับเขาจะมีความเชื่อว่าพระนารายณ์เขาจะมีการอวตารหลายๆปางถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าถึงปางที่9หรือว่าปางที่10ท่านผู้ฟังพระนารายณ์จะมีการอวตารหลายๆปางเพื่อมาปราบทุกข์เข็ญของมนุษย์นะครับบางทีมาปราบยักษ์ปราบมารต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดในความเชื่อในสิ่งที่คนไทยได้ยินบ่อยๆนี่ก็คือพระนารายณ์อวตารปางที่7นั่นก็คืออวตารมาเป็นพระรามในเรื่องของรามเกียรตินั่นเองมาปราบทศกัณฐ์อย่างนั้นท่านผู้ฟังส่วนนารายณ์อวตารปางที่8ก็เป็นอีกอวตารปางหนึ่งนะครับที่คนไทยก็จะรู้จักเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักวรรณกรรมนี้เท่ากับเรื่องรามเกียรติวรรณกรรมเรื่องนั้นก็คือศึกมหาภารตะนะครับหรือว่ามหาภารตะยุทธซึ่งพระนารายณ์อวตารปางที่8นั้นอวตารมาเป็นพระกฤษณะนะครับพระกฤษณะก็จะมีสีผิวคล้ำอย่างนั้นเหมือนคนอินเดีย นี่ในเชิงอินเดียใต้ทางนั้นนะครับจะมีขี่วัวนะครับก็จะเป็นพระกฤษณะที่เป็นอวตารปางที่8นะครับความเชื่อเรื่องพระนารายณ์นั้นก็มีมากมายหลายแบบหลายที่นะครับแต่ผมก็พยายามจับความเชื่อที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยก็ต้องเป็นความเชื่อที่มาจากเรื่องของวรรณกรรมนะครับเรื่องของวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมที่เข้ามาจากอินเดียนะครับซึ่งทางราชสำนักไทยก็ได้รับเอาวรรณกรรมนี้นะครับมาเป็นวรรณกรรมแล้วก็มีการแปลไทยต่างๆเราก็ได้เห็นข้อคิดแง่มุมนะครับในสิ่งที่แต่ละวรรณกรรมจะสื่อนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของพระนารายณ์ที่เราได้รับรู้กันครับในช่วงท้ายของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
3: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ปากไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งเขาองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทัณฑ์บางท่านอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเองเนี่ยค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเลยเนี่ยค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบดเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับกรมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกันกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้

0: แผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึงร้อยละ65ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาแล้วก็ในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจะทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: พลตำรวจโทไตรรงค์จิตพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: ที่สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งบอกแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลณภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
2: ่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
0: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2519จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดราชวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดราชวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเนื่องจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
5: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook Application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.นัดเจริญรายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
6: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาล โดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
8: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้าโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลากัวอิร่าทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาติ นายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลาโกเอราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาลยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีโดยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐทำเน้นย้ำว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัยสามนัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนวอร์ชนิดทัวร์ M15 โคลอมเบียสก้าบานยาที่ประเทศเซอร์เบียในรอบผลลองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักขวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กในชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5 และ6-1มาครอบเมนเราได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ท่านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19 ปัจจัยอันนาฬิกาและประพันธ์กรธวัฒนกิจ1อันเดอร์พาอยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามประเบนบุรีสปอร์ตคลับ872จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พา65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีบาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาและมีชาวริศพลาผล

0: เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะทำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
1: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
0: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องงานอนุรักษ
0: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายกคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิลิกิตสนามที่4ในรายการเอลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลาพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยวิ่งลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มโดยนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้จะได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอบประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@ nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานและต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรโบติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒ แก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลือกสกอคนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชระวิวันบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชงชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เรื่องที่จะนำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกโก้สมุนไพรหรือว่าเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพประโยชน์ของการวางถ้วยใส่เกลือไว้ในห้องน้ำห้องส้วมนั้นดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์อะไรบ้างต้องมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงแรกนี้ค่ะเรื่องของจิตวิทยานะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของคนที่เอามือเดินไขว้หลังนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะการเดินเอามือไขว้หลังไม่เป็นเพียงแค่การที่ทำให้รู้สึกสบายช่วยให้ผ่อนคลายเท่านั้นแต่ในทางจิตวิทยาคือการส่งสารรูปแบบหนึ่งไปสู่คนรอบข้างในทางจิตวิทยาบ่งบอกว่าท่าทางหรือภาษากายนี้สามารถเปิดถึงลักษณะนิสัยบางประการรวมถึงอารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้นได้สำหรับหลายๆคนการเดินเอามือไขว้หลังไม่ได้เกิดจากความตั้งใจในเชิงจิตวิทยาแต่เป็นความคุ้นชินและเป็นวิธีในการรักษาสรีระและบุคลิกภาพที่ถูกต้องเนื่องจากท่าทางนี้จะช่วยบังคับให้แผ่นหลังเหยียดตรงโดยอัตโนมัติซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของกระดูกสันหลังในระยะยาวนอกจากนี้หลายคนยังรู้สึกว่ามันเป็นท่าทางที่สะดวกสบายเพราะช่วยให้มือทั้งสองข้างไม่เกะกะในขณะทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ภายนอกดูสุขุมสง่างามมากขึ้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้คนที่เดินในท่านี้ในขณะที่กำลังพูดคุยสนทนาหรือในเวลาที่กำลังใช้ความคิดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังส่วนภาษากายก็คือเครื่องมือสื่อสารที่ส่งพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่สื่อสารแบบอวัจนะภาษาการเดินเอามือประสานกันไว้ด้านหลังก็สามารถตีความได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองหรือในอีกมุมนึงก็คือการสร้างระยะห่างนักจิตวิทยาระบุว่าท่าทางนี้มักจะปรากฏในกลุ่มคนที่ต้องการแสดงออกถึงความสงบนิ่งและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีหรือว่าบางกรณีอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวและการจมดิ่งอยู่กับความคิดของตัวเองสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือท่าทางเพียงท่าเดียวอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์และบุคลิกภาพเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะซึ่ง5สัญญาณของคนที่ชอบเดินเอามือไขว้หลังส่งสัญญาณอะไรบอกคนรอบข้างอย่างเราๆท่านๆบ้าง1คือความมั่นใจในตัวเองสำหรับคนที่เดินท่านี้มักจะถูกมองว่า

เอียดถี่ถ้วนหรืออาจจะเป็นการสร้างระยะห่างในบางบริบทท่าทางนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความสำรวมการระมัดระวังตัวหรือความต้องการที่จะรักษาพื้นที่ส่วนตัวไม่ให้ใครมารบกวนความสะดวกสบายนอกเหนือจากเรื่องจิตวิทยาแล้วมันก็คือความสบายของร่างกายความใส่ใจในการดูแลสรีระร่างกายให้ตั้งตรงอยู่เสมอไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกท่าทางที่จะเป็นแบบไหนเหตุผลใดก็ตามนะคะซึ่งการรับรู้และการเท่าทันภาษากายของตนเองนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจว่าคนรอบข้างนั้นเขาจะมองและตีความตัวเราอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่คือภาษากายสำหรับไททางจิตวิทยาที่คนชอบเอาเดินมือควายหลังนั้นหมายความว่าอย่างไรคุณผู้ฟังคงได้รับทราบไปแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์rnf.fm ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวเรื่องทางด้านจิตวิทยาสำหรับที่เราจะช่วยดูบุคลิกภาพดูอากับกิริยาของคนที่อยู่ตรงหน้าว่าเป็นอย่างไรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนะคะและเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะประโยชน์ของการวางถ้วยเกลือไว้ในห้องน้ำห้องส้วมนั้นมีประโยชน์อย่างไรต้องมาติดตามนะคะช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันค่ะเธอบอกให้ลืมของคุณบุปผาแล้วก็ตามมาด้วยขีดเส้นใต้ของคุณกบทรงสิทธิ์เชิญรับฟังค่ะ

0: ่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: หลังจากรับฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะซึ่งช่วงนี้การนำถ้วยใส่เกลือไปตั้งไว้ในห้องน้ำหรือห้องส้วมอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดานะคะและอีกอย่างหนึ่งเกลือก็แทบจะมีทุกบ้านในครัวเรือนไว้สำหรับทำอาหารไว้ถนอมอาหารนะคะซึ่งเกลือนั้นไม่ได้พิเศษอะไรกว่าสิ่งอื่นแต่ว่ามีประโยชน์และข้อดีให้กับบ้านเราต่างๆมากมายอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่เรื่องนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการที่เกลือนั้นช่วยดูดซับความชื้นลบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกไปจากห้องน้ำของเราได้ทำให้ห้องน้ำนั้นโปร่งโล่งสบายนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่หลายครอบครัวนั้นน่าจะนำไปปฏิบัตินะคะหรือบางครอบครัวนำไปปฏิบัติแล้วก็ดีใจด้วยค่ะห้องน้ำและห้องสุขาหรือห้องส้วมนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสะสมสูงอยู่ภายในบ้านนะคะและสภาพแวดล้อมที่อับชื้นนี้ก็จะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับเชื้อราแล้วก็อึดอัดระบายอากาศได้ยากเพียงแค่นำถ้วยใส่เกลือไปวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นเกลือช่วยดูดซับความชื้นช่วยให้พื้นที่แห้งโปร่งโล่งสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าเกลือมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการดูดซับความชื้นจากชั้นบรรยากาศตามธรรมชาติเมื่อนำถ้วยที่บรรจุเกลือไปวางไว้ในห้องน้ำหรือห้องสุขาผลึกเกลือเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ช่วยดูดซับละอองน้ำในอากาศได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องน้ำที่เป็นระบบปิดแล้วก็ไม่มีช่องลมระบายอากาศนะคะระดับความชื้นที่สูงเกินไปก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระจกห้องน้ำเป็นฝ้าขุ่นมัวเป็นเวลานานพื้นห้องน้ำแห้งช้าและทำให้รู้สึกอึดอัดเหนียวตัวทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าถ้าเรานำถ้วยเกลือไปวางทดแทนเครื่องดูดอากาศแต่อาจจะวางทดแทนไม่ได้ 100% แต่สิ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความชื้นแฉะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหรือในวันที่สภาพอากาศที่มีฝนตกชุกยาวนานเกลือก็เป็นทางเลือกที่ประหยัดและทำได้ง่ายในการลดความชื้นซึ่งหลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งเกลือก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนหรือละลายเป็นน้ำเพราะว่าดูดซับความชื้นเข้าไปเต็มที่แล้วถึงเวลานั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเกลือชุดใหม่เข้าไปแทนที่นะคะเกลือยังช่วยลดทอนกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำด้วยนะคะทราบกันอยู่แล้วว่าในห้องน้ำนะจะมีกลิ่นอับชื้นแล้วก็มาจากความชื้นสะสมแล้วก็อาจจะมีแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งนะคะหากว่าไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีกลิ่นเหล่านี้ก็จะส่งผลลอยฟุ้งกระจายไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในบ้านได้การใช้เกลือจึงเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ช่วยลดกลิ่นได้อย่างดีเพราะว่าเมื่อสภาพแวดล้อมมีความชื้นลดน้อยลงปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียตัวการร้ายที่ทำให้เกิดกลิ่นก็จะลดลงตามไปด้วยส่งให้กลิ่นในห้องสะอาดขึ้นบางบ้านนิยมหยดน้ำมันหอมระเหยในถ้วยเกลือเพิ่มอีกสัก 2-3 หยดนะคะเพราะว่าจะช่วยเก็บกักและค่อยๆกระจายกลิ่นหอมให้อยู่ในห้องน้ำนั้นยาวนานขึ้นสร้างความรู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่เราเปิดประตูไปใช้งานนะคะเกลือยังช่วยยับยั้งและกำจัดการเจริญเติบโตของเชื้อราดำค่ะในห้องน้ำก็เป็นจุดที่เกิดเชื้อราได้ง่ายเนื่องจากว่าต้องสัมผัสกับน้ำละอองน้ำอยู่เป็นประจำคราบดำที่ฝังตัวอยู่ตามผนังซอกร่องกระเบื้องหรือผ้าม่านพลาสติกที่กั้นอาบน้ำไม่เพียงแต่ทำลายทัศนียภาพสวยงามของห้องแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและคุณภาพอากาศภายในบ้านด้วยนะคะแม้ว่าเกลือจะไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นสารเคมีที่ช่วยกำจัดเชื้อราแต่การที่เกลือช่วยลดทอนค่าความชื้นในอากาศลงก็เป็นการช่วยยับยั้งและสกัดกั้นสภาพแวดล้อมของเชื้อราด้วยเหตุนี้จึงควรวางถ้วยเกลือควบคู่ไปกับการเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและการล้างทำความสะอาดตามปกติด้วยค่ะคุณผู้ฟัง เกลือก็ยังช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้เรารู้สึกสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็โปร่งสบายนะคะห้องน้ำที่สะอาดก็น่าจะเปิดประตูเข้าไปใช้งานนะคะซึ่งการทำความสะอาดห้องน้ำนั้นก็ต้องขัดถูอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังรวมถึงความรู้สึกทางประสาทสัมผัสด้านในด้วยนะคะเมื่อปัญหากลิ่นอับเริ่มคลี่คลายความชื้นลดลงความรู้สึกอับชื้นเหนียวตัวก็จะหายไปซึ่งการวางถ้วยเกลือเล็กๆก็สร้างความแตกต่างได้อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะห้องน้ำในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแล้วก็ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศวิธีนี้ก็ทำง่ายและประหยัดรวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วสุดท้ายมันก็มีเรื่องของความเชื่อตามหลักคนโบราณนะคะว่าเกลือนั้นเป็นตัวกลางในการล้างพลังงานลบออกไปนะคะนอกจากคุณประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเกลือก็ยังมีความผูกพันกับความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของชาวเอเชียมาอย่างยาวนานโดยคนโบราณเขาเชื่อว่าเกลือนั้นเป็นตัวแทนของความสะอาดความบริสุทธิ์มีพลังอำนาจในการดูดซับสารทุกสุขดิบหรือพลังงานเชิงลบที่เรามองไม่เห็นจากที่อยู่อาศัยดังนั้นห้องน้ำห้องส้วมก็เป็นจุดที่ตามศาสตร์โบราณมองว่าเป็นแหล่งสะสมของความอับชื้นสิ่งสกปรกแม้ว่ามุมมองนี้นะคะจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาการันตีความถูกต้องอย่างชัดเจนแต่การวางเกลือก็ช่วยสร้างความรู้สึกอุ่นใจสบายใจแล้วก็เพิ่มความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะส่วนวิธีที่จะแนะนำในการใช้เกลือก็ควรใช้เกลือที่มีเม็ดใหญ่หรือเกลือทะเลธรรมชาติแบบแห้งนำมาใส่ถ้วยเซรามิกหรือจะเป็นถ้วยแก้วก็ได้นะคะจากนั้นนำไปตั้งวางไว้ในมุมที่แห้งแล้วก็ปลอดภัยจากไอน้ำหรือว่าน้ำที่จะหยดลงในถ้วยเกลือต้องระวังไม่ให้เป็นจุดที่น้ำสามารถกระเด็นมาได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เกลือนั้นละลายได้เร็วค่ะเมื่อสังเกตว่าถ้าเราตั้งไว้สักระยะหนึ่งเกลือนั้นเป็นก้อนแข็งสีก็เปลี่ยนไปเริ่มมีน้ำซึมตามก้นถ้วยแสดงว่าเกลือนั้นเริ่มอิ่มตัวแล้วเราก็จะต้องเททิ้งแล้วก็เปลี่ยนเกลือชุดใหม่เข้ามาแทนโดยระยะเวลาในการเปลี่ยนก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนละครั้งก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของห้องน้ำในแต่ละบ้านแม้ว่าถ้วยเกลือเล็กๆจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นแล้วก็ระบบระบายน้ำได้ทั้ง 100% แต่ว่าก็เป็นภูมิปัญญาที่เราสามารถทำได้ง่ายราคาประหยัดแล้วก็ได้ผลอีกด้วยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์ Pannu Today ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวประโยชน์ดีๆของการวางเกลือไว้ในห้องน้ำห้องส้วมหรือห้องสุขาเพื่อจะช่วยกำจัดกลิ่นแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าบ้านไหนยังไม่เคยทำก็ลองไปทำดูค่ะเพื่อการใช้งานในห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะช่วงหน้าเรื่องราวของโกโก้เราจะบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเพลงค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยAM 819 kHz
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีค คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

หลังจากที่พักฟังสาระดีๆจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคืนใจของวง Straight Express ค่ะก่อนหน้านั้นเป็นเสียงร้องของคุณนกสินใจกับกอดหมอนค่ะช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะก่อนจะเข้าเรื่องของโกโก้ค่ะบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวที่นำออกอากาศผ่านรายการอาจจะฟังผ่านๆฟังไม่ทันจำไม่ได้จดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะแจ้งเข้ามาว่าสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศวันที่เท่าไหร่ระบุไปเลยนะคะแล้วดิฉันจะจัดส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของการสอดสแตมป์ใส่ซองมานะคะเดี๋ยวทางรายการจะส่งไปให้ค่ะเพียงคุณผู้ฟังส่งจดหมายไปรษณียบัตรได้มาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะแค่นี้เองค่ะดิฉันก็จะได้จัดส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านกันเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามเรื่องราวของโกโก้ค่ะโกโก้ที่อุดมไปด้วยโพลิฟีนอลสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยในการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดความดันโลหิตคอเลสเตอรอลและลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีสารต่อต้านโรคหืดช่วยให้ปอดของเราขยายออกทำให้หายใจผ่อนคลายและยังลดการอักเสบด้วยนะคะการศึกษาส่วนประกอบของโกโก้พบว่าสารฟลาโวนอลในโกโก้ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายต่อสู้กับการอักเสบยับยั้งการเติบโตของเซลล์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช็อกโกแลตก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังมีข้อสงสัยหลายๆคนว่าโกโก้และช็อกโกแลตนั้นแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ทั้งโกโก้และช็อกโกแลตนั้นต่างก็เป็นผลผลิตมาจากต้นโกโก้หรือต้นคาคาโดยการนำเมล็ดโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักตากแห้งคั่วปอกเปลือกบดแล้วก็แปรรูปเป็นของเหลวนะคะจากนั้นก็จะนำโกโก้เหลวไปผ่านกระบวนการรีดเอาไขมันโกโก้ออกจากเนื้อโกโก้ค่ะแล้วก็เอาเนื้อโกโก้ที่เหลือไปบดละเอียดเป็นผงโกโก้ธรรมชาติที่มีไขมันอยู่เพียงแค่10-24% เท่านั้นนะคะโกโก้ก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากว่าไม่มีไขมันสะสมอยู่หรือมีไขมันสะสมอยู่น้อยมากค่ะส่วนช็อกโกแลตนะคะก็เป็นการนำโกโก้เหลวไปขึ้นรูปหรือเทใส่แม่พิมพ์โดยไม่แยกไขมันจึงยังคงมีไขมันโกโก้ในปริมาณมากดาร์กช็อกโกแลต 100% จะมีรสขมค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะมีการเติมนมเติมน้ำตาลให้เป็นช็อกโกแลตนมเพื่อให้ได้รสชาติหอมหวานอร่อยน่ารับประทานแล้วก็ทานง่ายขึ้นโกโก้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกระตุ้นการทำงานของสมองและช่วยปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายอย่างไรก็ตามต้องบริโภคแบบไม่ใส่นมข้นหวานหรือว่าน้ำตาลในปริมาณที่มากเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพสูงสุดนะคะประโยชน์เด่นๆของโกโก้ก็มีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสารกลุ่มโพลิฟีนอลแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดการอักเสบภายในร่างกายป้องกันโรคเรื้อรังบำรุงหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าสารฟลาโวนอยด์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดความดันโลหิตลดไขมันร้ายหรือ LDL นั่นเองนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีส่วนช่วยรักษาสมดุลระดับน้ำตาลและลดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ยังเสริมการทำงานของสมองช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองส่งเสริมความจำสมาธิและช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังโกโก้ก็ยังช่วยปรับอารมณ์ให้เราผ่อนคลายเพราะว่าในโกโก้มีกรดอะมิโนทริปโตเฟนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินหรือสารแห่งความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีสารทีโอโบรเมนที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายลดความเครียดได้ด้วยค่ะสำหรับการ
บริโภคโกโก้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่ได้รับน้ำตาลหรือไขมันส่วนเกินเราก็ควรเลือกผงโกโก้แท้ 100% ชนิดไม่ผ่านกระบวนการด่างแล้วก็ชงดื่มกับน้ำร้อนหรือนมอัลมอนด์ก็ได้หรือจะเป็นนมที่มีไขมันต่ำแต่ว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลและก็นมข้นหวานต้องบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะนะคะคือไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวันเพื่อป้องกันอาการนอนไม่หลับจากสารที่เข้าไปกระตุ้นร่างกายของเรานะคะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวการบริโภคโกโก้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเหลือบดวงเวลาก็หมดลงแล้วเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสุขใจไปกับเพลงและดิฉันอรัญญาชมชื่นได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกา AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21:00 น.อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 21:00 น.
8: นายณรงค์ จันทร์วารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์และตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซง พยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรปวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในบ่ายวันเสาร์แบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้บรรยากาศของรายการอาจจะเปลี่ยนไปสักนิดนึงหากหลายๆคนติดตามรายการมาโดยตลอดทุกๆวันเสาร์เนอะก็จะมีการเปิดเพลงแบบว่าเป็นเพลงสตริงบ้างแต่วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงครับเป็นบรรยากาศของบทเพลงทั้งเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงเนอะแล้วก็เพลงไพเราะแบบเพลงอมตะเพลงไพเราะต่างๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากให้คุณผู้ฟังได้เปลี่ยนบรรยากาศมารับฟังกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงขอให้เหมือนเดิมขับร้องโดยคีตาศิลปินจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณณัฐ ณัฐนัยวงวรสันนั่นเองเป็นหนึ่งเพลงที่เลือกมาเปิดรายการในวันนี้หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ยังคงมีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหลากหลายบทเพลงมาให้ได้ฟังกันตลอด50นาทีนี้เลยรวมไปถึงสาระดีๆในวันนี้เตรียมตัวกันสักนิดนึงเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงในพื้นที่ของเมืองพัทยาด้วยที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นี้รายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรที่สำคัญสำคัญวันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้

0: ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ังสบายได้สาระกับรายการคุยสบายบ่ายสอง
1: กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองเหมือนเดิมนะครับกับอานนท์นันตสุคนยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงพร้อมพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เรียงคงมีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่จบไปครับแด่เจ้าฟ้าผ่านิรันดรครับขับร้องโดยคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ครับกีตาร์ศิลปินปฏิบัติงานแล้วก็แต่งคำร้องโดยคุณวันดีนะครับสุขนวมดุริยางคศิลปินชำนาญงานแล้วก็ทำนองโดยคุณภาคภูมินะครับดุริยางคศิลปินปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วก็บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่จะไปอีกหนึ่งบทเพลงคือบทเพลงเพาะเช่นเดียวกันนะครับจากคุณปาริดาเช่นเดียวกันครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าขอรักคืนรวมไปถึงอีกหนึ่งบทเพลงครับอุตสาหสวัสดิ์จากคุณเฟรนชิปเสถียรพงศ์สิคีตาศิลปินจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเลือกบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วง50นาทีนี้เพราะว่าต้องบอกว่าวงดนตรีของเราเองเนี่ยถือว่ามีบทเพลงเพราะๆสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ใครที่ติดตามจะมีรายการแว่วหวานตำนานเพลงด้วยจะออกอากาศทางวิทยุเนี่ยทุกๆวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปจนถึงบ่าย2โมงแล้วก็รวมไปถึงทางวิทยุ FM 92.5 MHz เนอะแล้วก็สามารถชมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรากันได้ใครที่เป็นแม่ยกแฟนคลับของศิลปินต่างๆหรือนักดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็รอติดตามกันได้ทุกๆวันพุธนะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็มีบทเพลงเพราะๆหลากหลายแนวเนอะไม่ว่าจะเป็นสังคีตนะครับดนตรีไทยดนตรีสากลเยอะแยะมากมายให้ได้ติดตามรับฟังกันนั่นเองนะครับมากันที่เรื่องของเราในวันนี้เรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเรื่องตั้งสก.แล้วก็เลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายคนกังวลเรื่องของการเข้าไปเลือกตั้งบางคนบอกว่าเอ้ยเลือกพรุ่งนี้แล้วหรออะไรแบบนี้จริงๆครับเลือกพรุ่งนี้แล้วซึ่งสิ่งที่ท่านต้องเตรียมไปคือบัตรประชาชนสำคัญมากๆรวมไปถึงท่านไปเช็ครายชื่อก่อนนะว่าท่านต้องไปคูหาไหนเดี๋ยวนี้เช็คได้ง่ายๆเลยนอกจากหนังสือที่ส่งมาที่บ้านแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของเช็คตามเว็บไซต์ก็สามารถเช็คได้ว่าท่านต้องไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะครับรวมไปถึงครั้งนี้ทั้งกทมและเมืองพัทยาได้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกคือบัตรสีเขียวใช้สำหรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือว่านายกเมืองพัทยากับอีกใบนึงคือเลือกสมาชิกบัตรสีชมพูเลือกสก.หรือว่าเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานั่นเองทีนี้หลายคนบอกว่าบัตรประชาชนถ้าวันพรุ่งนี้ดันหายหรือหมดอายุหรือชำรุดหรือหน้าเรามันเลือนแล้วในบัตรเนี่ยต้องทำยังไงไม่ต้องกังวลครับทางกทม.และเมืองพัทยาเองเขามีการเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนช่วงวันเลือกตั้งด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้แหละวันเสาร์ที่27รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนด้วยอย่างของกทม.เองเขามีการเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้ง50เขตเลยเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่27มิถุนายนคือวันนี้เปิดจนถึงบ่าย 4:00 น.ส่วนวันพรุ่งนี้ครับ28มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งก็เปิดให้บริการที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตตั้งแต่ 8:00 น.เช้าจนถึง 5:00 น.รวมไปถึงเปิดให้บริการณจุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วกทม.เลยแต่ละแห่งเวลาทำการต่างกันนะครับยังไงเช็คที่สายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังเมืองพัทยาเองก็เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนณศาลาว่าการเมืองพัทยาเหมือนกันวันนี้27แล้วก็วันพรุ่งนี้28มิถุนายน 8:30 น.จนถึง10จนถึงบ่าย 4:30 น.นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0-3825-3100อันนี้สำหรับใครที่กังวลเรื่องของบัตรหมดอายุเรื่องของบัตรหายบัตรชำรุดหน้าเลือนแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ให้ยืนยันตัวตนเนอะก็ไปทำบัตรใหม่กันได้ก็สำคัญนะครับจริงๆบัตรประชาชนก็อย่าปล่อยให้หมดอายุเลยเนอะหรือว่าปล่อยให้มันชำรุดเกินไปเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันตัวตนของเราได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดนิดนึงเพราะว่าพอวันเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเลือกตั้งกันสักนิดนึงอันนี้กกต.ฝากเตือนมาครับในพื้นที่ของกทม.และเมืองพัทยา ตั้งแต่18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นของวันนี้เนอะวันเสาร์ที่27มิถุนายนยาวไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่28มิถุนายนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดเลยนะครับผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับตามมาตรา123ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562อย่าเผลอเลยนะครับไปแบบว่าคือเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้กินเนาะห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับอันนี้สำคัญมากท่านจะกินในบ้านในรั้วหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแช่เย็นไว้หรืออะไรก็ดื่มได้ทานได้ปกติแต่อย่าแต่วันนี้ถามว่าเขาขายไหมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปของวันนี้เขาไม่ขายให้ท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังเรื่องข้อกำหนดต่างๆของการเลือกตั้งให้ดีเนาะอย่าเผลอแบบว่าเดี๋ยวเผลอไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็อาจจะอันตรายเหมือนกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงอยากจะเอามาบอกเหมือนกันคือเรื่องของการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาครั้งนี้เนี่ยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตถ้าท่านติดภารกิจอะไรท่านไปทำงานต่างจังหวัดท่านไปทำงานนอกพื้นที่ท่านอยู่ต่างประเทศหรือถ้าวันพรุ่งนี้วันเลือกตั้งท่านเกิดป่วยกระทันหันประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุอันสมควรที่ท่านไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน69ได้ท่านต้องอันนี้บอกเลยนะว่าต้องนะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งถ้ารู้ล่วงหน้าแจ้งก่อนก็ได้วันนี้ก็กดแจ้งได้แจ้งล่วงหน้าก่อน7วัน21ถึง27มิถุนายนวันนี้ก็ยังแจ้งได้กับอีกวันนึงอีกช่วงนึงที่ท่านแจ้งได้คือ7วันหลังวันเลือกตั้งก็คือ28มิถุนายนครับขออภัย29มิถุนายนเนอะไปจนถึง5กรกฎาคม69วิธีการแจ้งจริงๆแจ้งได้ทั้งแบบเอกสารติดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือส่งจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเข้าไปแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกกต. ect.go.th หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งลิงก์ยาวสักนิดนึงเข้าไปเสิร์ช Google ก็ได้ครับเขียนว่าสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยเข้าไปจะมีเมนูการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้คือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่เนอะเพราะว่าเป็นท้องถิ่นของกทม.แล้วก็เมืองพัทยาเข้าไปปุ๊บก็สามารถกรอกข้อมูลนิดนึงแล้วก็กดแจ้งเหตุได้เลยนะครับเหตุต้องเป็นเหตุผลอันสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยกระทันหันไม่สะดวกไปเนื่องจากว่าอยู่ไกลก็คืออยู่ต่างจังหวัดทำงานต่างจังหวัดพอดีในวันนั้นไม่สามารถเลื่อนได้อยู่ภาติดภารกิจต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แจ้งเหตุด้วยเพื่อให้ท่านไม่ไปเสียสิทธิ์ถามว่าสิทธิ์ที่เสียไป2ปีมีอะไรบ้างท่านจะเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นส.ส.สท.นะครับส.ท.ขออภัยส.ท.แล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นส.ว.สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไป2ปีหรือว่าจะเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นท่านก็ทำไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เลือกนี่ถูกไหมนะครับท่านจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปบางคนบอกว่าโอ้ยสิทธิ์นิดเดียวไม่เป็นไรเลยอย่าเลยดีกว่าคุณรู้ฟังในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านอาจจะต้องไปเป็นดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองหรือเปล่าหรือไปเป็นสมัครส.ส.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าแต่มาตรวจสอบย้อนหลัง2ปีปรากฏว่าเอาท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน28มิถุนายน69 8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2ครับ

0: รคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกลนิกรทั่วประเทศเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนจึงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอาทิการทอผ้าไหมปักผ้าเครื่องเงินและเครื่องจักสานจนศิลปะไทยเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศพระองค์ยังทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทรงฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยในด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์มีพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้จึงเกิดโครงการป่ารักน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความยากจนและอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คือแรงบันดาลใจให้พระสกลนิกรไทยดำรงชีวิตด้วยความเพียรพอเพียงและกตัญญูพระราชกรณียกิจนานับประการคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างอยู่เหนือแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
0: ์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสกลนิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปะหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ส สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร
0: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: ฟังสบายได้สาระกับรายการคุยสบายบ่ายสอง

ลงฟ้าแดงครับจากคุณกิตติพลจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันก็เลือกมาเป็นอีกหนึ่งบทเพลงประจำวันนี้มาเปิดให้คุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อเรื่องของการเลือกตั้งกทม.แล้วก็เลือกตั้งเมืองพัทยากันอีกเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของบัตรดีบัตรเสียต้องบอกว่าเรื่องของบัตรดีบัตรเสียเนี่ยการเลือกตั้งในทุกๆครั้งเนี่ยบัตรเสียก็ยังคงมีอยู่หลายๆคนที่เราจะเจอเรื่องของบัตรเสียไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องหมายที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทมาไปวงกลมไปติ๊กถูกไปหัวใจไปเขียนข้อความอะไรเพิ่มเติมกาหลายช่องเกินที่อย่างเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยกาได้1เบอร์เนาะสก.เลือกได้1เบอร์แต่ไปกาแบบ3เบอร์แบบนี้ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับทีนี้มาดูเรื่องของบัตรดีบัตรเสียกันสักนิดนึงบัตรดีเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนนถ้าท่านไม่ประสงค์ลงคะแนนก็มีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นหรือเครื่องหมายที่เป็นเส้นที่มีจุดตัด1จุดนะครับสมมุติว่าถ้าท่านเผลอกดติ๊กถูกไปเกิดเขียนติ๊กถูกไปอ้าวกลัวจะเป็นบัตรเสียทำยังไงท่านขีดตัดไปอีก1เส้นนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นบัตรดีได้นะครับแต่ถ้าเป็นบัตรเสียอันนี้จากข้อมูลกกต.นะไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนบัตรเสียนี่ก็คือบัตรคือ1คือเป็นบัตรปลอม2คือเป็นบัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆลงไปในบัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนนะครับเช่นกากบาทก็จริงแต่ไปเขียนกากบาทในช่องว่างก็จริงแต่ไปเขียนใส่แบบหัวใจในหมายเลขหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นบัตรเสียนะครับบัตรที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายอะไรเลยนั่นก็เป็นบัตรเสียบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เขาให้เลือกได้บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับใครเว้นแต่ว่าลงว่าไม่เลือกผู้ใดอันนี้รู้แต่ถ้าไม่ทราบว่าลงคะแนนให้กับใครหมายถึงว่ากาหลายเบอร์หรือวงกลมหรือเขียนว่ารักนะอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้นะครับบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครแล้วดันไปทำเครื่องหมายไม่เลือกใครคือพูดง่ายๆก็คือกาเลขแหละถูกแต่ก็ดันไปกาช่องว่าไม่ประสงค์เลือกผู้ใดคุณหลายใจมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียรวมไปถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอกช่องทำเครื่องหมายจุดตัดอยู่นอกหมายความว่าสมมติคุณกากบาทนะครับกากบาทและจุดตัดมันยังอยู่ในช่องลงคะแนนอันนี้ได้หรือว่าเส้นจุดตัดมันอยู่ในช่องลงคะแนนแต่ว่าเส้นอาจจะเกยกรอบไปนิดนึงอันนี้ได้แต่ถ้าจุดตัดที่คุณทำเนี่ยมันไปอยู่ค่อมกรอบหรืออะไรก็แล้วแต่แบบนี้ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับหรือจุดตัดอยู่นอกช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดก็ถือว่าเป็นบัตรเสียหรือว่าไปเลือกให้กับบุคคลที่ถูกถอนชื่อออกจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ถือว่าเป็นบัตรเสียเพราะฉะนั้นไปดูหน้าบอร์ดดีๆนะครับว่าใครยังมีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้บ้างนะครับรวมไปถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากกากบาทอย่างที่บอกไปวงกลมไม่ได้ติ๊กถูกเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้วงกลมไม่ได้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ได้ถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีนะครับรวมไปถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครในช่องทำเครื่องหมายเกินกว่า1เครื่องหมายเช่นเอาก็กากบาทฉันก็กากบาทถูกแต่กากบาท2กากบาทอยู่ในช่องเดียวกันผิดเป็นบัตรเสียทันทีเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังกันให้ดีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาการเลือกตั้งเนอะมันจะมีบอร์ดเนี่ยก็จะมีทั้งการติดรายชื่อผู้สมัครติดให้เช็คว่าเราคูหาไหนลำดับเท่าไหร่ถูกไหมครับบางที่เนี่ยเขาจะมีตัวอย่างบัตรดีบัตรเสียถ้าอย่างการเลือกตั้งใหญ่ครั้งก่อนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าในคูหาเลือกตั้งเลยเนี่ยสมมติเราเข้าไปในคูหาเลือกตั้งกำลังจะ กากบาทเราเงยหน้าไปเนี่ยเราจะเห็นไวนิลเป็นตัวเป็นยังไงเป็นตัวอย่างบัตรดีบัตรเสียให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วท่านสังเกตดีๆเนอะเวลาการเข้าคูหาเนี่ยจริงๆไม่อยากให้มีบัตรเสียเยอะเลยท่านลองสังเกตดีๆแล้วกันนะครับก็ถือว่านำมาฝากกันย้ำกันอีกทีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569 8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นออกไป
ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้มีเวลาเหลือเฟือเลยส่วนการประกาศผลยังไงก็เดี๋ยวรอการติดตามจากสื่อต่างๆของทั้งทางกทมเองของทางเมืองพัทยาเองรวมไปถึงทุกช่วงข่าวของทางวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจะถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็สมทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ต้นอานนท์ตากสุคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ต.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
9: นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชน เฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
10: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคีลานธรรมในรายการคีลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยมที่อาจเปลี่ยนชีวิต

0: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในโอกาสของวันนี้ญาติโยมก็จะได้รับฟังรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะเวทีที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนกับกลุ่มพระอาสากิลานะธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 89กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ซึ่งก็เป็นรายการที่น้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสาชื่ออานันธรรมได้นำมาแบ่งปันและญาติโยมท่านสาธุชนได้รับฟังเพื่อเรียนรู้จากครูของเราในการดูแลใจของตนเองในยามที่ประสบความทุกข์ทางใจจากความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เข้ามากระทบในชีวิตที่เราไม่ต้องการปรารถนาไม่พึงประสงค์ก็ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจซึ่งก็ได้นำมาแบ่งปันให้ญาติโยมได้รับฟังทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. วันนี้ก็ได้มาพบปะกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งซึ่งก็ด้วยภาระศาสนกิจก็จึงจะเข้ารายการช้ากว่าปกติต้องขอไปญาติโยมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาณโอกาสนี้ก็สำหรับในวันนี้จะมีประเด็นความทุกข์ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างพุทธธรรมจะเข้ามาคลี่คลายความทุกข์ได้อย่างไรก็จะชวนญาติโยมได้รับฟังในช่วงรายการช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงในช่วงเกี่ยวยาด้วยหัวใจวันนี้ก็จะไม่มีเบรกละโยมแต่ว่ากันทั้งสองช่วงติดยาวกันไปเลยก็เวลาเหลือน้อยนะโยมนะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาจากโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังอนุโมทนาทางสถานียุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 89ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านมาณโอกาสนี้ขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการก็คือครอบครัวปั้นนี้ท่านผอ.ดร.จรูญใจสอนท่านผอ.ปัญญาจบจำปีและคณะลูกศิษย์เด็กวัดของกลุ่มอาสากิลานธรรมทุกท่านที่ยุคเริ่มต้นพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระของกลุ่มพระอาสากิลานธรรมทุกรูปพร้อมทั้งสมาชิกผู้เป็นพระภิกษุสามเณรและญาติโยมจิตอาสาทุกรูปทุกท่านมาในโอกาสนี้ท่านญาติโยมในโอกาสของวันนี้ก็ขอน้อมนำประเด็นความทุกข์ของผู้คนที่ประสบความทุกข์มาแบ่งปันให้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อเรียนรู้จากครูของเราซึ่งภาษาวิลนธรรมก็ได้มีโอกาสพบปะกับครอบครัวของผู้ป่วยจบซึ่งก็เป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินสูงก็เรียกว่าเป็นผู้มีชีวิตฐานะทางครอบครัวค่อนข้างที่จะมีฐานะร่ำรวยแต่ก็ปรากฏว่าคุณโยมนั้นก็มีลูกยากจบก็มีลูกมาได้คนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ชาย ก็ด้วยอายุไม่มากทีแรกก็สุขภาพดีแข็งแรงจบแต่พอได้ประมาณ3ขวบก็ปรากฏว่าได้มีอาการเจ็บป่วยมีภาวะร่างกายที่อ่อนแรงลงเจ็บปวดร่างกายการก้าวไม่ได้จนในที่สุดก็หมดแรงแขนขาไม่มีแรงลุกเดินทำธุรกิจต่างๆส่วนตัวเองก็เหลือตัวเองไม่ได้จบพ่อแม่ก็ได้นำพาส่งโรงพยาบาลก็ได้ทำการรักษาดูแลเป็นอย่างดีจากทางโรงพยาบาลก็แพทย์ก็ได้เข้ามาตรวจอย่างเต็มที่ตามกำลังของครอบครัวที่มีฐานะดีนั้นก็ทุ่มทุนทรัพย์เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่สุดกำลังเท่าที่จะเป็นไปได้ตามที่หมอและทีมแพทย์ได้วินิจฉัยและก็มีช่องทางในการรักษาให้หายพ่อแม่ไม่ยอมแพ้นะจะสู้เต็มที่เพื่อให้ลูกนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็รักษากันมาอยู่เข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าพ่อแม่ก็พยายามสู้แล้วก็ให้กำลังลูกของตนเองว่าพ่อแม่สู้เต็มที่ขอให้ลูกนั้นสู้แล้วลูกก็สู้ในยามที่ลูกนั้นมีสติสมบูรณ์ลูกก็สู้ไปพร้อมกับพ่อแม่อย่างเต็มที่ก็ปรากฏว่าการรักษานั้นยั่งยืนยิ่งสู้ก็ยิ่งมีอาการโรคที่เข้ามาแทรกซ้อนเพิ่มเติมอยู่ทุกครั้งเมื่อผ่าตัดตรงนี้โรคเดิมนี้ดีแล้วก็มาเจออาการป่วยในอวัยวะส่วนใหม่เพิ่มขึ้นอีกผ่าตัดตรงนี้ที่ใหม่นี้ดีแล้วก็มีอาการป่วยในอวัยวะใหม่เพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจบจนคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าร่างกายของลูกเนี่ยได้รับการผ่าตัดจนเรียกว่าทั่วตัวเลยจนเรียกว่าแทบจะไม่มีที่จะผ่าตัดได้อีกแล้วว่างั้นแต่ลูกก็ยังสู้จบนะลูกก็ยังสู้พ่อแม่ก็ยังสู้แต่ก็รู้สึกว่าเมื่อพ่อแม่ได้มองไปที่ลูกสัมผัสไปที่ลูกเนี่ยพ่อแม่ก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจจบว่าเห็นว่าลูกต้องเผชิญความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเนี่ยก็สงสารแต่ความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานของลูกแม้เงินทองจะมีมากมายพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อให้ช่วยลูกให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากเท่าไหร่แต่ทำไมก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ตอนตัวใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกครั้งอย่างไม่รู้จักจบเป็นเพราะอะไรซึ่งแม้ว่าพ่อแม่เป็นคนสมัยใหม่ก็ตามแต่ก็ด้วยความเชื่อของคนสมัยใหม่นั้นเนี่ยและการตุ้มเทเต็มกำลังของการรักษาในแผนปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเต็มที่ ็ยังไม่สามารถที่จะจัดการรักษาและก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำซ้อนเข้ามาเพิ่มเติมใหม่ได้เลยก็จึงไม่รู้จะทำยังไงสงสารลูกก็สงสารอย่างเต็มที่ตนเองก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่ลูกก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่แต่เมื่อเห็นว่าลูกนั้นทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดมากมายเหลือเกินนี่พ่อแม่ก็ใจอ่อนพ่อแม่ก็รู้สึกหดหู่ใจจบแต่รู้สึกหดหู่ใจอย่างมากก็มาคำนึงถึงว่าเอ๊ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้จากนั้นในครอบครัวผู้หวังดีต่างๆที่คุ้นเคยสนิทสนมกันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเรานั้นอย่าเพิ่งสิ่งที่เป็นของสมัยใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลรักษาได้ก็ลองหาที่พึ่งอย่างอื่นดูบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเชื่อต่างๆอื่นใดแต่ที่ไหนคำว่าดีนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ไปเพื่อที่จะช่วยลูกให้พ้นจากความทุกข์ทรมานและโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้ก็พยายามไปเพื่อที่จะทำตามความเชื่อของผู้คนที่มีอยู่เรื่อยๆจบเพื่อที่หนึ่งให้เป็นกำลังใจของตนเองสองให้ลูกนั้นได้รับรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมแพ้เลยนะอะไรที่มีใครก็บอกว่าดีสามารถจะช่วยได้เนี่ยพ่อแม่ทำให้หมดทุกอย่าง แต่มันก็ไม่ดีขึ้นก็จึงได้พบกับพระอาจารย์ที่ลานธรรมจบเมื่อได้พูดคุยสนทนากันแล้วพระอาจารย์ที่ลานธรรมก็ได้สะท้อนความรู้สึกของครอบครัวว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งผู้ป่วยผู้เป็นลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่พยายามทุกเทอย่างเต็มที่นั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของพ่อแม่ที่พร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของตนเองฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทำด้วยความรักอย่างสมบูรณ์ที่สุดตามกำลังความสามารถของตนที่ทำได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแม้จะเป็นเรื่องยากอย่างไรของชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นพระอาจารย์ที่ลานธรรมได้รับฟังในโอกาสนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณโยมนั้นมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างมากที่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงกับลูกเป็นกำลังใจของกันและกันอย่างเต็มที่ซึ่งพระอาจารย์ก็เข้าใจถึงความรู้สึกในสิ่งที่ต้องเผชิญอย่างเต็มที่เข้าใจความรู้สึกของลูกเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่อย่างเต็มที่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ทุกคนต้องเผชิญแต่อย่างไรก็ดีท่านสาก็ได้ชวนพ่อแม่ได้มาระลึกถึงว่า สิ่งที่เราได้ต่อสู้กันมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อลูกทุ่มเทกำลังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นความรักที่คงไม่มีใครจะประมาณได้ว่ายิ่งใหญ่เพียงใดหรอกเพราะว่าจิตหัวใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นไม่มีอะไรจะประมาณเทียบทางได้และยิ่งต้องมาเผชิญกับความเจ็บไข้ที่รุนแรงหนักหนาอย่างนี้แต่ก็ชวนทบทวนกับความรู้สึกของญาติโยมว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเราได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเต็มที่แล้วนี่มันบอกอะไรแก่คุณพ่อคุณแม่บ้างเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็ได้สงบนิ่งเพื่อทบทวนในขณะที่สงบนิ่งนั้นเนี่ยก็ปรากฏถึงน้ำตาที่คลอพร้อมกับความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในหัวใจที่จะแบ่งปันแก่พระอาจารย์ได้รับรู้ว่าแม้เราทั้งคู่เนี่ยตุ้มเทเพื่อที่ใจลูกสู้ในการดูแลรักษาให้เต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เราทุ่มเททุกอย่างแต่ขอให้ลูกสู้ไปกับความทุ่มเทของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เห็นลูกทุกข์ทรมานเราก็เจ็บปวดใจซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าพ่อแม่รู้สึกว่าเอ๊ะพ่อแม่เห็นแก่ตัวไหมที่พยายามที่จะรั้งจะยื้อทุกอย่างให้ลูกได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แต่ลูกมันก็ไม่มีอะไรที่จะรักษาได้ก็มีโรคใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดในการผ่าตัดทุกครั้งลูกก็ทรมานแสนสาหัสและเกิดทั้งการผ่าตัดและการฟื้นฟูแต่ละครั้งบางอาการที่ผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูไม่เป็นปกติเลยยังมีอาการเจ็บปวดติดเชื้ออยู่เลยก็มีโรคใหม่แทรกแซงขึ้นมาอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีเขาทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่เราก็ยังขอให้เขาไปสู้ไปพร้อมกับเราทำให้รู้สึกว่าเออเราเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดทุกทรมานไม่คำนึงถึงหัวอกหัวใจของลูกหรือเปล่าพระสาวก็ถามพ่อแม่ว่าเมื่อโยมรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยโยมได้ถามลูกไปไหมว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการอย่างไรโยมก็บอกว่าไม่เคยได้ถามเลยพอจะอธิบายได้ไหมว่าที่ไม่ได้ถามเป็นเพราะอย่างไรเพราะอะไรโยมก็บอกว่าก็ด้วยสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพื่อลูกฉะนั้นลูกก็คงจะเข้าใจว่าพ่อแม่ทำดีที่สุดหวังดีที่สุดปรารถนาดีที่สุดเพื่อลูกเราจึงไม่ถามเพราะคิดว่าลูกต้องเข้าใจเราฉะนั้นเราก็จึงไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของลูกและลูกก็ไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราต่างคนต่างคิดเอาเองเราก็คิดว่าลูกคงจะเข้าใจลูกก็คิดว่าเราคงจะเข้าใจก็เดาใจกันไปอย่างนี้ตาสาก็ถามว่าสิ่งที่พูดถึงการเดาใจกันไปอย่างนี้เนี่ย มันเป็นความจริงหรือเปล่านะโยมโยมก็บอกว่าไม่มีใครรู้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันควรจะทำอย่างไรโยมก็บอกว่าเราควรจะถามความรู้สึกของลูกก่อนที่ลูกจะสื่อสารกับเราไม่ได้ฉะนั้นการที่จะถามให้คุณพ่อคุณแม่จะถามยังไงนะโยมก็บอกว่าพระอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมว่าควรจะถามอย่างไรเพราะว่าไม่รู้จะใช้คำพูดอย่างไรที่จะถามกลัวว่าคำพูดที่ตัวเองถามเนี่ยมันจะกลายเป็นการซ้ำเติมลูกจะกลายเป็นการไปสะกิดความเจ็บปวดใจของลูกทำให้ลูกนั้นท้อแท้สิ้นหวังหรือหมดหวังก็อาจจะทำให้อาการของลูกนั้นทรุดหนักลงเร็วกว่าปกติก็เป็นได้ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าพระอาจารย์จะพอแนะนำการพูดการบอกกล่าวการถามที่เหมาะสมให้แก่โยมทั้งสองก็จะเป็นสิ่งที่เรานั่นจะผ่อนคลายความกังวลและความกลัวลงไปได้มากเลยทีเดียวพระอาจารย์ก็ชวนถามว่าแล้วคุณโยมต้องการจะถามเรื่องอะไรโยมก็บอกว่าอยากจะถามว่าสิ่งที่พ่อแม่ทุ่มเททำไปเนี่ยเพื่อการรักษาลูกเนี่ยลูกรู้สึกอย่างไรท่านสาก็บอกว่าคำถามนี้ถ้าถามอย่างนี้ถ้าเป็นอาตมาก็คงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกห่วงใยใส่ใจต่อความรู้สึกที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นคำถามที่เมื่อโยมถามแล้วเนี่ยโยมคิดว่าคำถามเช่นนี้มันกระทบใจโยมไหมทำให้โยมเจ็บปวดไหมโยมก็บอกว่าถ้าเป็นโยมโยมก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดไม่รู้สึกว่ากระทบใจแต่รู้สึกว่าเป็นความห่วงใยเป็นความใส่ใจที่พ่อแม่มีต่อลูกฉะนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเองเป็นผู้ป่วยเนี่ยก็คงพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะอธิบายก็แสดงว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้ได้ถ้าโยมจะถามอย่างนี้และมีคำถามอื่นอีกหรือเปล่าโยมอยากจะรู้อะไรอีกไหมจากลูกโยมก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าลูกอยากให้พ่อแม่ทำอย่างไรอยากจะให้พ่อแม่สู้ต่อหรือว่าทุ่มเทการรักษาต่อหรือจะให้พ่อแม่ทำอย่างไรก็อยากจะรู้คำตอบนี้ควรจะถามอย่างไรท่านจ๋าก็บอกว่าถามตามความรู้สึกที่คุณโยมรู้สึกต้องการทราบดังนั้นสิ่งที่โยมรู้สึกต้องการทราบคือยังไงนะก็อยากจะทราบว่าลูกนั้นต้องการให้พ่อแม่ทำอย่างไรต่อจากนี้เป็นต้นไปถ้าถามต้องการทราบอย่างนี้ก็ถือว่าคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ถามได้ถ้ากลับมาถามโยมบ้างโยมจะรู้สึกอย่างไรโยมก็บอกว่าโยมก็คงบอกได้ว่าอยากจะให้ทำอย่างไรฉะนั้นในเรื่องของคำถามที่จะถามลูกก็เป็นสิ่งที่โยมได้คำตอบด้วยตัวเองแล้วว่าถ้าถาม ในรูปแบบทั้งสองอย่างที่ผ่านมานี้เนี่ยโยมก็จะได้คำตอบ ถ้าได้คำตอบแล้วโยมคิดว่าคำตอบที่ลูกตอบเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะโยมก็บอกว่าก็คงมีสองอย่างหนึ่งก็คืออยากจะสู้ต่ออยากจะทำการรักษาต่อและสองไม่อยากสู้ต่อแล้วไม่อยากทำการรักษาต่อแล้วเพราะว่าไม่อยากทรมานแล้วดังนั้นคำตอบทั้งสองอย่างเนี่ยผลมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมโยมก็บอกว่าผลก็คงแตกต่างถ้าหากว่าจะสู้ต่อโยมก็พร้อมที่จะสู้ทุกเทเต็มสรรพกำลังความทรมานที่เกิดขึ้นก็คงจะถามต่อว่าและความเจ็บปวดทุกทรมานที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยหนูจะสู้ไหวไหมหนูจะทนไหวไหมถ้าหนูทนไหวก็สู้กันไปให้ถึงที่สุดก็จะเป็นคำพูดที่จะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แต่ถ้าว่าหนูบอกว่าไม่สู้แล้วหรือลูกบอกว่าไม่สู้แล้วผู้ป่วยบอกว่าไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้วมันทุกข์ทรมานเหลือเกินพอแล้วกับการรักษาไม่ต้องรักษาต่อแล้วขอหยุดเพียงเท่านี้ถ้าเป็นคำตอบที่ตอบมาอย่างนี้โยมจะทำอย่างไรต่อโยมก็บอกว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่มีใครอยากฟังพ่อแม่ไม่อยากได้ยินแต่ว่าก็เป็นคำตอบที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นคำตอบอย่างนี้เนี่ยโยมก็คงรู้สึกเศร้าใจเสียใจแต่เมื่อเป็นคำตอบที่ลูกตอบมาก็คงต้องยอมรับคงต้องยอมรับฟังตามนั้นคงต้องยอมรับฟังตามนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกไม่สู้ต่อเราก็คงต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกโยมจะรับความรู้สึกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรญาติโยมท่านผู้ฟังคำถามและคำตอบอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครก็คงจะสัมผัสเห็นได้ถึงความทุกข์ทรมานใจที่จะต้องรับฟังและจะต้องปรับใจและทำใจในการที่จะยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าต้องฝืนใจอย่างมากต้องอดทนอย่างมากกับความรู้สึกที่จะต้องรับฟังสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นพระอาจารย์ก็จึงถามคุณแม่คุณพ่ออย่างนั้นว่าโยมจะรับกับความรู้สึกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรโยมจะปรับใจที่จะยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรบ้างโยมโยมก็บอกว่ามันก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อแม่อย่างเราสองคนแต่ถ้าว่าแม้มันจะเป็นเรื่องยากแต่เมื่อลูกได้บอกกล่าวมาอย่างนี้ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกแล้วก็คงต้องทำตามสิ่งที่ลูกนั้นปรารถนาเมื่อเราถามอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็ชวนโยมชวนคุณโยมได้มาเรียนรู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันจึงเกิดขึ้นโยมเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างโยมก็บอกว่าโย ยมนั้นไม่คิดเหมือนกันนะคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก็ยังเป็นคำถามอยู่ในใจว่าทำไมมันจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับลูกเราอย่างนี้เป็นเพราะอะไรภาษาก็เลยชวนคุณโยมได้คิดตามความเป็นจริงว่าการที่คนเรานั้นเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์จะเกิดอยู่ในวัยไหนก็ตามเนี่ยนะเราสามารถที่จะป้องกันห้ามปรามโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นนะแกเราก็ดีแก่ลูกหลานของเราก็ดีได้หรือไม่ยอมโดยธรรมชาติแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนยอมก็บอกว่าก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรมันเกิดกับมันเกิดอย่างไรว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะมันใกล้ตัวเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดเนี่ยต้องคงเป็นเรื่องยากที่เราจะป้องกันต้านทานได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันย่อมเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกขณะไม่มีใครที่จะหนีพ้นไม่มีใครที่จะป้องกันต้านทานโรคนี้หนีพ้นได้เลยถ้าพูดมาถึงตรงนี้โยมเข้าใจว่าโรคภัยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมและมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้เป็นอย่างนั้นไหมโยมก็บอกว่าใช่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจะไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นห้ามตามได้เลยดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติก็คงเหนือวิสัยของเราที่เราจะเข้าไปจัดการป้องกันห้ามตามใดๆได้และที่เขาพูดถึงว่าเป็นเรื่องของกรรมนั้นมันเป็นยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าพ่อแม่ก็สงสัยว่าหนูน้อยนั้นไม่เคยทำบาปทำกรรมยังเป็นเด็กอยู่แล้วทำไมล่ะบาปกรรมมันถึงมาเกิดกับน้องเมื่อน้องยังบริสุทธิ์ไม่เคยทำบาปทำกรรมท่านสาก็ชวนดูว่า สิ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ยมคิดว่าเรากลับไปแก้ไขได้ไหมยมก็บอกว่าไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเมื่อวานมีโยมคิดว่าอดีตชาติมีไหมโยมก็บอกว่าก็คงมีฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาตินั่นแหละพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมในอดีตฉะนั้นเมื่อกรรมในอดีตมีจึงส่งผลให้ปัจจุบันนี้ได้รับผลและในชาตินี้เราจะไม่เห็นว่าน้องไม่เคยทำบาปทำกรรมยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยแต่อดีตชาติที่ผ่านมาเรามองไม่เห็นฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ณเวลานี้เป็นไปได้ไหมว่าก็คงเป็นเรื่องราวของอดีตชาติที่ผ่านมาให้ผลเราก็คงปฏิเสธไม่ได้แม้ในชาตินี้ที่เรารู้เราเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเรายังปฏิเสธป้องกันห้ามปรามไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงในชาติที่แล้วพ่อแม่ก็เข้าใจเอาละวันนี้หมดเวลาพอดีญาติโยมก็พบกันในวันเสาร์หน้าเสาร์นี้ขอเจริญพร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาๆๆเราใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าอินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
8: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ. 2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบที่มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพสอบให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปภครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาศักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกอตชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมาย พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอป.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลธนพรมมารายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวานนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

องการหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นปีกลูกน้องไม่เข้าไม่ผูกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน2เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน1ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอัตถิลาทาน3ไม่เวทผิดในกลางว่าการมีการ4ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จมุสาวาท5ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดได้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้น

ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาเพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้รายการนี้เป็นรายการที่พระเดชคุณหลวงพ่อจันทคุณพระราชปริยัติยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีท่านได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำข่าวสารในทางพระพุทธศาสนาหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่สร้างสรรค์ในทางพระพุทธศาสนาสู่สังคมอันเป็นการร่วมกันสร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อเป็นการเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยให้ยิ่งขึ้นไปและเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนคนในชาติโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สร้างสรรค์ในทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ไปสู่สังคมให้ได้รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้ดังนั้น

พระสงฆ์นักข่าวของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดถึงกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและข่าวสารเพจประชาสัมพันธ์ของทางวัดแต่ละวัดของคณะสงฆ์แต่ละลำดับชั้นนอกจากนั้นก็เพจการเผยแผ่ข่าวสารพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรในการที่ตนเองได้กระทำกิจในพระศาสนาเพื่อกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งในการคณะสงฆ์ทั้งในการพระศาสนาทั้งในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองที่ได้เผยแพร่ไปจากสัมพันธ์มาสู่สังคมให้รับรู้รับทราบในข่าวสารออนไลน์ต่างๆก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะโยมนะซึ่งในโอกาสสองวันเสาร์นี้ก็อีกเช่นเคยแต่ผมได้ธรรมภาพประคุณศรีธุรกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมอนกิรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันธ์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในนามทีมงานข่าวสารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชจักรยัตยาพรเจ้าวาดวัดอมรินทร์ประธานรายการก็ได้มาทำหน้าที่พบปะกับญาติโยมท่านผู้ฟังได้น้อมนำข่าวสารต่างๆมากับการในญาติโยมท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปซึ่งก็ในช่วงนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็กรุงเทพมหานครนั้นก็ถือว่าฟ้าฝนก็กำลังมืดครึ้มบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วบางพื้นที่ก็กำลังตกบางพื้นที่ก็กำลังจะตกนะก็ขอให้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็เตรียมรับมือเผชิญกับฟ้าฝนในช่วงฤดูกาลแห่งพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้จบแต่การจะออกไปไหนก็ต้องเงยหน้าดูฟ้ากันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะต้องเตรียมร่มอย่าให้ขาดมือเพราะว่าบางทีก็แดดเปรี้ยงบางทีก็ฝนตกนะที่สำคัญก็ต้องระวังลมพายุยมเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองนั้นก็มักจะมากับลมพายุแต่เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่พื้นที่หลายพื้นที่โดนลมพายุฝนกระหน่ำแต่บางพื้นที่เสาไฟฟ้าล้มมาเรียกว่าล้มกันเป็นแถวเป็นแถบเลยทีเดียวนะก็ทำให้เกิดการจราจรเป็นอัมพาตติดขัดทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู้คนการสัญจรหยุดยานไปมาก็ค่อนข้างลำบากฉะนั้นก็จะออกไปไหนก็ต้องระแวดระวังฉะนั้นก็ฝากส่งกำลังใจให้ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็แทบจะทุกภาคของประเทศไทยแหละโยมนะที่จะต้องเผชิญกับฝนฟ้าคะนองเพราะว่าเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านจะฤดูเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วก็จะเข้าพรรษาแล้วโยมเดือนหน้านี้เริ่มปกติแล้วนี่ก็การเข้าพรรษาก็จะช่วงกลางเดือนกรกฎาคมโยมแต่ว่าปีนี้เป็นปีอธิกมาสนะโยมนะญาติโยมท่านผู้ฟังแต่เป็นปีอธิกมาสก็คือเดือน8 2ครั้งนะเดือน8 2ครั้งถ้าเป็นภาคเหนือก็เรียกว่าเดือน10 2ครั้งถ้าเป็นภาคกลางก็เรียกว่าเดือน8 2ครั้งฉะนั้น8 2ครั้งเนี่ยก็จึงทําให้วันพระเนี่ยขยับจากเดือนทางจุริยคติก็ยังเป็นปกติมกราคมกุมภามีนาเมษาเป็นปกติครับแต่ถ้าว่าในช่วง8 2ครั้งนั้นก็ถือว่าเดือนทาง

0: จันทคติก็หมายถึงว่าการนับข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยก็จะขยับห่างออกไปนะขยับห่างออกไปเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาในปีนี้69เนี่ยโยมนู่นเลย30กรกฎาคมนะ30กรกฎาคมเพราะนั้นก็29ก็เป็นวันอาสาฬหะนะ30ก็วันเข้าพรรษาถ้าจำไม่ผิดนะโยมนะแต่ผิดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะก็จึงทำให้วันเข้าพรรษานั้นก็ขยับถอยร่นไปแต่ฤดูกาลนั้นโยมนะฤดูกาลนั้นบางทีบางครั้งก็คล้อยตามบางทีบางครั้งก็ถอยห่างในช่วงนี้ก็ถือว่าฟ้าฝนแม้ว่าปีนี้พยากรณ์อากาศหรือว่าพยากรณ์ศาสตร์ทางปฏิทินสงกรานต์จะบอกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวฝนน้อยก็จริงโยมนะนับแต่วันจรดพระนางคันแรกนาคฝนมาเนี่ยพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนะฮะน้ำน้อยแต่นับแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะโยมนะฝนยังไม่หยุดตกยังไม่หยุดตกเลยอันนั้นก็ถือว่าก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวเพราะเข้าพรรษาก็จึงจะนับฤดูฝนจบจริงๆถ้านับของการคณะสงฆ์เนี่ยเราจะนับวันพระใหญ่ที่สองของการเข้าพรรษาไปแล้วจึงจะนับฤดูฝนนะอุโบสถแรกนะอุโบสถแรกเนี่ยยังไม่เป็นฤดูฝนเต็มตัวอยู่นะขึ้น15ค่ำถัดไปนี่จึงจะนับฤดูฝนเต็มตัวเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการกำหนดตามปฏิทินนะแต่ว่าพายุฤดูฝนต่างๆเนี่ยเขาก็คงไม่มีปฏิทินเหมือนอย่างเราอ่ะนะโยมนะเขานึกจะก่อตัวก็ก่อเขานึกจะเกิดเขาก็เกิดตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติส่วนปฏิทินต่างๆแต่ที่เราเอามากำหนดกันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสมมุติเกิดขึ้นมาภายหลังเนาะแต่เป็นการสมมุติเกิดขึ้นมาภายหลังดังนั้นฤดูกาลก็เป็นเรื่องหนึ่งนะการโคจรของพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพายุที่เกิดขึ้นฤดูฝนฝนฟ้าคะนองต่างๆที่มันมีเหตุปัจจัยให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก็อีกเรื่องหนึ่งจบนะแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นสิ่งที่มาเชื่อมโยงกันโดยมีชีวิตของเรามนุษย์ทั้งหลายอยู่ตรงกลางนะจะต้องรับผลของปฏิทินก็ดีฝนฟ้าก็ดีดินฟ้าอากาศต่างๆก็ดีนี่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเพราะนั้นเราก็คงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันไปอย่างไรก็ดี แต่ก็ต้องดูกันหน่อยนะโยมนะช่วงฝนฟ้าคะนองลมพายุพัดต่างๆวัดไหนที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองหลังคาโครงเหล็กที่เป็นโครงหลังคาโค้งวัดไหนได้รับผลกระทบจากลมพายุฝนฟ้าคะนองญาติโยมท่านสาธุชนและก็ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลก็คงต้องขอฝากเข้าไปช่วยดูช่วยตรวจสอบช่วยสอดส่องเพื่อที่จะแก้ไขเยียวยาหรือให้การช่วยเหลือซ่อมแซมการต่อไปนอกจากนั้นอุโบสถก็ดีศาลาก็ดีวิหารก็ดีหรือว่าอาคารสถานที่ของวัดวาอารามไหนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรญาติโยมได้รู้ได้ทราบก็แจ้งข่าวประสานกับทางหน่วยงานกู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้าไปดูแลซ่อมแซมหรือให้การช่วยเหลืออย่างไรก็ดูแลช่วยกันประโยคนะในฐานะของเราชาวพุทธซึ่งนอกจากนั้นในช่วงนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังในส่วนของ การคณะสงฆ์ในช่วงนี้นั้นก็เป็นช่วงที่มีการขับเคลื่อนการคณะสงฆ์ในกิจการกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปในช่วงนี้โยมซึ่งในส่วนของการคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยก็ได้มีมตินั้นให้คณะสงฆ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆโยมได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆในวาระโอกาสต่างๆหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในคณะสงฆ์โยมซึ่งจากนับแต่ข่าวสารการเส้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ได้สิ้นพระชนตามข่าวสารที่ญาติโยมได้ทราบกันแล้วนั้นก็ได้มีข่าวสารทางการคณะสงฆ์เกิดขึ้นตามมติของคณะสงฆ์นั้นที่ได้ให้วัดทุกวัดได้จัดโต๊ะหมู่เพื่อตั้งพระบรมรูปแล้วก็ให้คณะสงฆ์นั้นได้จัดพิธีในการสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านในแต่ละวัดที่สามารถจะได้ดำเนินกิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลนอกจากนั้นก็ยังมีกำหนดการในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายในวันครบสัตมวานก็คือ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569บำเพ็ญพระกุศลปนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569และบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และบำเพ็ญพระกุศลสัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งกำหนดให้วัดทุกวัดได้ประกอบการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแด่ทุกทุกวัดโดยการได้กำหนดกิจกรรมการเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลนี้ตามความเหมาะสมให้สมแก่พระเกียรติของพระองค์ท่านตามแต่ละวัดจะได้กำหนดเช่นน้อมนำพระสงฆ์ได้สวดพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายพระกุศลน้อมนำพระสงฆ์ได้เจริญจิตตภาวนาน้อมนำพระสงฆ์ได้จะทำกิจหลังจากทำวัดเช้าเย็นเพื่อเจริญจิตภาวนา ุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านและบำเพ็ญกุศลครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันจะถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านนั่นก็เป็นมติของคณะสงฆ์ที่ได้กำหนดให้วัดแต่ละวัดได้กระทำบำเพ็ญอย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีความประสงค์จะได้ร่วมบำเพ็ญพระกุศลก็สามารถไปร่วมกับทางวัดหรือวัดแต่ละวัดได้เชิญชวนนำพาญาติโยมประชาชนชาวบ้านชาวพุทธข้าราชการในพื้นที่และเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆข้าราชการพ่อค้าประชาชนทหารตำรวจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันเพื่อได้แสดงออกถึงการที่เราชาวไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคนไทยอย่างหาที่สุดที่ได้ดังนั้นเราก็จึงได้มาร่วมกันแสดงออกในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านตามสิ่งที่ทางสำนักพระราชวังได้มีหมายกำหนดการออกมาดีตามการคณะสงฆ์ได้มีกำหนดการให้วัดแต่ละวัดเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันจะทำบำเพ็ญก็ดีญาติโยมท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมกิจกรรมได้กับวัดใกล้บ้านหรือวัดที่ญาติโยมเคารพนับถือหรือในส่วนกลางของวัดที่ทางคณะสงฆ์ประจำตำบลก็ดีเป็นกิจกรรมประจำตำบลประจำอำเภอก็ทำกิจกรรมร่วมกับอำเภอประจำจังหวัดก็ทำกิจกรรมร่วมกับจังหวัดและนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของประจำภาคประจำหนที่ได้กระทำบำเพ็ญพระกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านกันตามความเหมาะสมญาติโยมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกโอกาสนะโยมนะทุกโอกาสและนอกจากนั้นในส่วนของการคณะสงฆ์ก็มีการประกอบกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชโยมในวันสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชนั้นก็คือวันที่26จบมิถุนายนก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชตระกูลมหาสังฆปรินายกนะโยมนะซึ่งก็ได้มาครบรอบอีกวาระหนึ่งในปี2569ซึ่งก็ปีนี้พระองค์ได้ทรงเจริญพระชนมายุครบ99พรรษาจบฉะนั้นก็การคณะสงฆ์นั้นเนี่ยก็ได้มีมติให้วัดแต่ละวัดได้ทำการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านโยมได้น้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ได้แจ้งไปทางเจ้าคณะปกครองในแต่ละระดับชั้นในการที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้วัดทุกวัดนั้น ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระหรืออัมพระมหาเถรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยวัดสุทัศน์เทพวรารามร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา16นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา05หรือตี5:30ถึง13นาฬิกาโยมณวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมในการคัดกรองตรวจสุขภาพจากทีมแพทย์อาสาได้มาดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในเขตพื้นที่นะโยมนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในส่วนของการคณะสงฆ์นอกจากนั้นก็เป็นส่วนของการพิธีต่างๆซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามที่คณะสงฆ์ได้ระบุให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดได้จัดกิจกรรมเพื่อปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษนอกจากนั้นให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลเพื่อถวายพระกุศลนอกจากนั้นจัดพิธีสวดพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลอันนี้เป็นต้นญาติโยมนี่ก็เป็นส่วนกิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลต่างๆโยมอย่างไรก็ดีในกิจกรรมของการคณะสงฆ์นั้นเนี่ยญาติโยมนะซึ่งก็คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพิธีมอบตาตั้งพระสังฆาธิการวัดราชระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดคณะตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีจบโดยเริ่มเวลา 12 นาฬิกาก็เป็นการลงทะเบียนผู้เข้ารับการแต่งตั้งณบริเวณจุดลงทะเบียนภายในตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเวลา 13 นาฬิกาพระสังฆาธิการพระสงฆ์ผู้เข้ารับการแต่งตั้งใหม่และผู้มีเกียรติพร้อมกันณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปนั่งประจำอาสนะสงฆ์เวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีพระเดชพระคุณครับผมวัชระวิมลมุนีวิกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานในพิธีเข้าสู่ภายในตำหนักสมเด็จพระสังฆราชต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระผมวัชระวิมลมุนีวิเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นศาสนพิธีกรอรัตนศีล อาจารย์สงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบโชคเจริญพระพุทธมนต์พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ผู้เข้ารับการแต่งตั้งทุกรูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานได้นำเจริญจิตกับภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระริยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆมหาสังฆปรินายกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพุทธมนต์และเจริญจิตกับภาวนาจากนั้นพระสังฆาธิการเจ้าวาด5รูปและรองเจ้าวาด7รูปเข้าถวายทูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณผู้เป็นประธานจากนั้นก็โฆษกสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครคือท่านพระครูโกศลธรรมานุศาสตร์ท่านพระครูศรีกิติวโรดมและพระมหาสุภชัยปิยธรรมโมงานตาตั้งและเบิกตัวพระสงฆ์เข้ารับตาตั้งตามลำดับซึ่งพระสงฆ์ขณะเดียวกันพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญเจมงคลคาถาพระเดชพระคุณพระพรหมพระจระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบตาตั้งและพัดยศปรับพัดเป็นรองเจ้าวาดวัดราช5รูปพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีวิกล่าวสัมโมทัยกถาและให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่พระสังฆาธิการถวายกับปิยพันธ์แด่พระสงฆ์เจริญจำคนคาถา10รูปพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นก็มีการบันทึกภาพร่วมกันซึ่งในการประกอบพิธีดังกล่าวนี้เนี่ยก็ได้ดำเนินการในพิธีในการแต่งตั้งพร้อมกันนั้นก็ได้น้อมถวายพระพรแต่สมเด็จพระสังฆราชในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมายุ99พรรษาในโอกาสนี้ด้วยญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าในกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของการคณะสงฆ์นะโยมนะเป็นกิจกรรมของการคณะสงฆ์ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการคณะสงฆ์นั้นเป็นการได้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางหรือมติของมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมต่างๆเพื่อความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยของการคณะสงฆ์และเพื่อความดำรงมั่นคงยั่งยืนแห่งการคณะสงฆ์ให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองนอกจากนั้นก็จะได้น้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆนะโยมนะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในโอกาสนี้ซึ่งก็ในส่วนของข่าวสารที่น่าสนใจจากเพจของอีจันทร์ซึ่งก็เป็นเพจข่าวสารที่เป็นที่ติดตามในยุคสมัยปัจจุบันที่อยู่ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางได้นำเสนอข่าวสารถึงกิจกรรมที่น่าสนใจที่อยากจะนำมาฝากมันเป็นพลังศรัทธาอยู่ซึ่งก็ได้นำเสนอข่าวสารซึ่งมีข้อความที่น่าสนใจว่าแม้จะอยู่ไกลเมืองไทยกว่า 8,000 กิโ ่เช้าวันนี้ที่วัดพุทธวิหารกรุงเบอร์ลินนะความรู้สึกก็เหมือนบ้านกับชัดเจนกว่าที่เคยเนื่องจากว่าคนไทยจากหลายประเทศทั่วยุโรปก็ค่อยๆเดินทางมารวมตัวกันด้วยจุดหมายเดียวกันหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันมหาบุญครั้งประวัติศาสตร์และพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถทรงไทยประยุกต์แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินหลายคนก็ขับรถข้ามประเทศบางคนลางานบางคนพาครอบครัวมาเพราะรู้ว่างานแบบนี้อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตก็เมื่อเดินทางก็มาสู่งานสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นความรู้สึกว่านี่คือเมืองไทยซุ้มประตูไทยดอกไม้ไทยเครื่องประกอบพิธีไทยทุกอย่างก็ถูกบรรจงขนส่งจากวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครแถวภาษีเจริญยัดจบข้ามน้ำข้ามทะเลมายังกรุงเบอร์ลินเพื่อให้คนไทยในต่างแดนเห็นภาพบ้านเกิดที่คุ้นเคยอีกครั้งซึ่งหลายคนก็บอกว่าแค่ก้าวเข้ามาน้ำตาก็แทบไหลเป็นบรรยากาศที่หลับตาก็มองเห็นภาพนะท่านผู้ฟังนะภายในงานก็เต็มไปด้วยภาพที่ทำให้หัวใจอบอุ่นผู้คนต่อแถวยาวเพื่อร่วมดอกไม้มงคลนะลงบนพระอุโบสถบางครอบครัวก็พาลูกหลานมาร่วมฝากแรงศรัทธาบางกลุ่มก็รวมกันสร้างต้นผ้าป่านำปัจจัยมาร่วมบุญเพราะทุกคนต่างก็อยากบอกกับตัวเองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ร่วมสร้างพระอุโบสถศิลปะของไทยแห่งนี้อีกมุมหนึ่งก็เป็นเสียงหัวเราะที่ดังสลับกับกลิ่นของอาหารไทยลงทานแน่นไปด้วยผู้คนข้าวแกงขนมไทยผลไม้น้ำหวานวางเรียงรายเต็มโต๊ะที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยแหละนะโยมนะเนี่ยเพราะว่าดังไปทั่วโลกแล้วยี่ห้อนั้นยังไงก็หนีไม่พ้นของหวานประเทศไทยข้าวเหนียวมะม่วงในช่องนะถึงคนอื่นใครก็จะมาตีตาว่าเป็นของประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยแต่ชาวโลกเขาก็รู้แล้วว่าข้าวเหนียวมะม่วงของไทยก็คงไม่พ้นนะโยมนะอันนี้ก็เรียกว่าขาดไม่ได้อย่างแน่นอนสำหรับโรงทานเสียงเรียกกันเป็นภาษาไทยทั้งเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงหัวเราะของผู้เฒ่าผู้แก่ทำให้ลืมไปเลยว่างานนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินโยมนะบรรยากาศเหมือนงานวัดที่เมืองไทยเลยทีเดียวก็ถูกยกมาไว้กลางกรุงเบอร์ลินพระอุโบสถทรงไทยประยุกต์หลังนี้ไม่ใช่เพียงอาคารหลังหนึ่งจบแต่จะเป็นพระอุโบสถทรงไทยประยุกต์แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินสถานที่ประกอบสังฆกรรมทั้งการอุปสมบททั้งการอนุโมทนาสวดกฐินนะทั้งสังฆกรรมการเป็นการสวดพระปาติโมกข์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นพิธีสำคัญของคณะสงฆ์ไทยเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธศาสนาไทยนั้นได้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงลงบนแผ่นดินแห่งเยอรมนีกว่าจะมาถึงวันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทางทีมข่าวของอีจันก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งการออกแบบการขออนุญาตการก่อสร้างต้องใช้เวลาหลายปีจนในที่สุดความฝันของคนไทยในยุโรปก็กำลังจะกลายเป็นความจริงโยมอะไรล่ะคือความฝันของคนในไทยในยุโรปนะก็คือว่าความเบ่งบานแห่งพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบและถูกกฎหมายเป็นที่ยอมรับของกฎหมายและประชาชนชาวยุโรปอย่างเต็มภาคภูมิจบ นาอย่างเต็มภาคภูมิเพราะการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นใครจะรู้ว่าเยอรมันหรือเยอรมนีเนี่ยซึ่งมีกรุงเบอร์ลินเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและศาสนาในพื้นถิ่นอย่างสมบูรณ์แบบจบจะอ้าแขนเปิดรับพุทธศาสนาอย่างเปิดกว้างนะมาบัดนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้พุทธศาสนาเบ่งบานในยุโรปอย่างเต็มที่จบนะอย่างเต็มที่เลยทีเดียวทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนานั้นนะมีเงื่อนไขและอุปสรรคลดลงอย่างมากแต่ถึงกระนั้นกฎหมายก็คือกฎหมายอย่าโจมท่านผู้ฟังการที่จะขออนุญาตสร้างวัดสักวัดหนึ่งในเยอรมันหรือประเทศอื่นๆทั้งในยุโรปอเมริกาแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจบนะเพราะกฎหมายต่างประเทศก็คงไม่เหมือนประเทศไทยอ่ะนะเข้มงวดนะเข้มงวดแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่ว่าเราเข้าไปจากต่างประเทศไม่ใช่คนในประเทศนั้นไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้นแม้จะเป็นประเทศที่พร้อมรับบุคคลที่อพยพไปสู่ประเทศที่3ก็ตามนะโยมนะก็ยังเป็นเรื่องยากด้วยความรู้สึกโยมเหมือนกันแหละนะคนประเทศอื่นที่อพยพมาอยู่ประเทศไทยแม้ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศเปิดรับผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพเป็นประเทศที่3ก็ตามโยมแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นที่ต้องการปรารถนาที่จะมาอยู่พักพิงอาศัยเขามาเราก็ต้องยืนหยัดมั่นคงกับกฎหมายในการที่จะให้เขาได้ดำรงอยู่ตามเงื่อนไขของกฎหมายโยมเหมือนกันนะกระซิบว่าแม้บางครั้งจะมีกลุ่มพวกสีเทานะมาแอบสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เงินฟาดไปตรงโน้นฟาดไปตรงนี้แล้วก็ได้เป็นคนไทยกันไปอย่างง่ายดายตามช่องโหว่ของกฎหมายซึ่งก็หลายประเทศก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในมุมของพุทธศาสนาเป็นการขับเคลื่อนไปด้วยองค์กรที่สำคัญคือพุทธศาสนายกและคณะสงฆ์ไทยจะไปทำเป็นเรื่องล้อเล่นเทาๆแอบทำกันไปเอาเงินยัดใต้โต๊ะกันไปแล้วทำมันก็คงเป็นสิ่งที่น่าละอายไม่สามารถจะทำได้ในฐานะแห่งพุทธศาสนาอันเป็นองค์กรสำคัญโดยมีคณะสงฆ์ไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนฉะนั้นก็จึงต้องทำให้ถูกต้องตามระบบกฎหมายไม่มีนอกมีในไม่มีเหนือโต๊ะใต้โต๊ะอะไรทั้งนั้นจบเพื่อให้บริสุทธิ์ยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนเขาว่าเรานั้นมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จึงเป็นการดำเนินการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนจุดบกพร่องที่จะเกิดโทษผลกระทบใดๆทุกสิ่งทุกอย่างจบซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องยากจึงใช้เวลามากมายหลายปีจนเกิดจบนะจนมาถึงวันแห่งความสำเร็จจึงเป็นวันที่ไม่ใช่แค่วันวางศิลาฤกษ์นะแต่เป็นวันที่คนไทยในต่างแดนได้พิสูจน์ได้เห็นว่าศรัทธาไม่มีพรมแดนระยะทางอาจพาเราไปอยู่คนละประเทศก็ตามแต่หัวใจของคนไทยยังเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและเมื่อหัวใจหลายพันดวงเหลือเกินที่มารวมตัวเป็นหนึ่งเดียว เจ้าโบสถ์หลังนี้ก็จึงไม่ได้สร้างขึ้นเพียงแค่ด้วยอิฐและปูนและไม้เพียงเท่านั้นแต่ก็ถูกสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาความคิดถึงบ้านคือประเทศไทยและความตั้งใจนะความตั้งใจของคนไทยที่อยู่ในทวีปยุโรปจัดโยมท่านผู้ฟังที่อยากจะฝากมรดกทางพุทธศาสนาไว้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจต่อไปเผื่อว่าวันหนึ่งบ้านเมืองไทยอาจจะไม่เหลือพุทธศาสนาเราก็คงจะได้ไปตามดูพุทธศาสนาในยุโรปอเมริกากันนะโยมนะนะอันนี้ก็พูดเป็นขำๆนะพูดเป็นขำๆเพราะว่าเราดูประเทศแม่แห่งพุทธศาสนาเนี่ยโยมคือประเทศอินเดียเป็นแดนเกิดอิตุภูมิมาตุภูมิของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นณสถานที่คือประเทศเนปาลและตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียแต่พุทธศาสนาก็ยังสูญสิ้นเพราะนั่นมันเป็นไตรลักษณ์จบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วจบแต่นั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรแล้วว่าประเทศไทยของเรานี่จะไม่สูญสิ้นเรากลับไปดูอินเดียเนี่ยไม่เห็นวัดเลยเห็นแต่ซากอิฐซากปูนเพราะมันนาน 2,000 กว่าปีเนี่ยมันนานจบเห็นแต่ซากอิฐซากปูนซากเจดีย์ไม่มีวัดจนอินเดียรัฐบาลอินเดียเปิดให้พุทธศาสนาทั่วโลกนะทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกไปสร้างวัดของแต่ละประเทศไว้ในแผ่นดินอินเดียได้เนี่ยแต่ก็โดยเงื่อนไขอีกมากมายไม่ใช่น้อยมาปัจจุบันเนี่ยวัดไทยและวัดประเทศต่างๆไม่ว่าลังกาพม่าลาวเขมรเวียดนามไต้หวันจีนสิงคโปร์ไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีนะอยู่ที่อินเดียทิเบตภูฏานบังกลาเทศเนปาลนะอยู่ในอินเดียมากมายถึง300 400 500วัดจบนะถึงกระนั้นเนี่ยพุทธศาสนาที่มีประชากรนับถือในประเทศอินเดียก็ยังมีแค่ 10% จบมีแค่ 10% จาก100นะแค่ 10% ถ้าจาก10ก็แค่ 1% แค่นั้นแหละนะไม่ได้มากมายเลยแล้วก็วัดที่เห็นเนี่ยก็คือวัดไทยวัดไทยเนี่ยเยอะกว่าเพื่อน300วัดจบ300กว่าวัดนะวัดไทยเนี่ยฉะนั้นก็ถือได้ว่าอินเดียนี่ก็ยังพุทธศาสนาสูญสิ้นจบถ้าจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงประเทศไทยเล่าว่าอย่างนั้นตมาก็เลยพูดทีเล่นทีจริงแบบขำขับนะว่าเมืองไทยสูญสิ้นเราก็ไปดูวัดไทยโน่นแหละที่เบอร์ลินโน่นแหละโยมยุโรปอเมริกาว่ากันไปตามนั้นนะเพราะว่าพุทธศาสนางอกงามเบ่งบานในยุโรปอเมริกาแล้วอย่างมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าจะสูญสิ้นไปจากโลกนี้จบฉะนั้นก็น่าอนุโมทนาชื่นใจต้องขออนุโมทนาจากเพจอีจันนะที่ได้เผยแพร่ข่าวสารนี้ทางออนไลน์ก็ขออนุโมทนาสาธุรายการพุทธธรรมดันสุรายการข่าวสารต่อพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนนั้นก็ได้น้อมนำมาบรรยายให้ญาติโยมได้รับฟังกันในโอกาสนี้เสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวจากต่างประเทศนะโยมนะเป็นข่าวจากต่างประเทศนะให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันในโอกาสนี้โยมซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดสาขาของวัดราชโอรสนะโยมนะของวัดราชโอรส ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนี่เองแล้วละโยมวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวสารต่อพุทธศาสนาธรรมและศีล5เพื่อประชาชนในโอกาสนี้เพียงเท่านี้ประโยมนะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับเสาร์นี้ขอเจริญพร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
7: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลติยาพันยางเทียนรายงาน
2: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2.4 ล้านหีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
10: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2.4 ล้านหีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายกอบพลดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนินทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงประสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สื่อศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์เต้นะครับในการรักคิวหมอรามาเหมือนเดิมนะครับเรามาเจอกันในการรักคิวหมอนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถฝากคำถามได้นะครับปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับเราก็จะรักคิวหมอคุณหมอคนเก่งน่ารักของเรานะครับมาตอบคำถามให้ทุกคนในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูกับอาจารย์เก่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องกับผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการควบคุมของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการฝึกกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีการควบคุมกล้ามเนื้อที่ไม่ดีเนี่ยมีปัญหายังไงกันบ้างที่เราจะแก้ไขยังไงดีนะครับวันนี้ก็อาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เต้
0: ครับถามก่อนอันดับแรกเลยครับการบาดเจ็บทางสมองเนี่ยมันคืออะไรอะครับ
1: จริงๆต้องแยกก่อนว่ามันก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองแบบที่เป็น non traumatic กับ traumatic ก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุใดๆที่ทำให้เกิดเลือดออกในสมองหรือมีการกระทบกระแทกในสมองหรือว่าแบบ non traumaticก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองที่เกิดจากโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่มักจะเจอได้บ่อยๆหรือว่าจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือภาวะทางสมองอื่นๆที่มีผลทำให้เกิดความบกพร่องทางกายซึ่งก็เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมองเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกายเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาของโครงสร้างระบบประสาทพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะมีปัญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนปัญหาเรื่องของการคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้น
0: เห็นต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยทางสมองเนี่ยอาการเยอะเนาะขึ้นกับว่าสมองส่วนไหนมันกระทบกระเทือนไปใช่ไหมครับเช่นการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเราก็จะมีอาการเรียกอะไรอ่อนแรงครึ่งซีใช่ไหมครับบางคนมีอาการชาบางคนมีการควบคุมเขาเรียกอะไรอะ coordination ไม่เหมือนกันใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องเป็นต้นเดินเซเป็นต้นนะครับนั้นขึ้นกับสวัยวะของที่มันควบคุมของสมองส่วนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประเภทไหนบ้างครับมีปัญหาเช่นเอางั้นถ้าสมมติเริ่มต้นเช่นคนไข้ที่อ่อนแรงทำไงดีครับมีปัญหาไงบ้างครับ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวโรคที่ทำให้มีการบาดเจ็บทางของสมองเฉพาะจุดอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่มีการขัดเลือดเฉพาะบางจุดเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราพอจะพิจิตรได้ว่าคนไข้จะมีอาการหรืออ่อนแรงตรงไหนยังไงบ้างเช่นมีการอ่อนแรงครึ่งซีกอาจจะมีการชาครึ่งซีกมีปัญหาในการสื่อสารการควบคุมการเคลื่อนไหวการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะการกลืนเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบาดเจ็บทางสมองที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าอย่างเช่นจากอุบัติเหตุอันนี้อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาในโครงเส้นใยประสาทในสมองทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นมีปัญหาเรื่องของการประสานการทำงานกันของส่วนต่างๆในสมองนั้นบางกลุ่มเนี่ยบางทีคนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการอ่อนแรงแต่คนไข้ก็ยังเดินไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าการประสานการทำงานกันเนี่ยมันบกพร่องไป
0: นั่นอาจารย์เก่งเล่าอย่างนี้ได้ไหมครับคนที่อ่อนแรงเดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงทำยังไงกับคนที่ยังเดินได้มันมีวิธีการดูแลอย่างต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นไม่ได้เยอะมากค่ะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าจะมีอาการอ่อนแรงหรือไม่ก็แล้วแต่คนไข้อาจจะยังเดินได
0: ้
1: อันนั้นก็คือเราก็จะมาฝึกฟื้นฟูกันฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อให้คนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่โปรแกรมหรือการฟื้นฟูที่เหมาะสมเข้าไปเนี่ยค่ะก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้ทางระบบประสาทที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะผลก็จะออกมาในรูปแบบของการทำกิจกรรมการใช้แรงกล้ามเนื้อต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะเห็นคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองต่างๆเดินได้แต่ถ้าเดินไม่ปกติเราเดินแล้วเรารู้เลยว่าคนเนี้ยเดินผิดปกติเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการใส่โปรแกรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ช่วงของการฟื้นตัวของระบบประสาทในช่วงแรกๆที่ระบบประสาทเนี่ยจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วหลังจากที่เกิดการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีการฟื้นตัวอย่างเหมาะสมเพราะว่าโครงสร้างประสาทของเราอะค่ะในสมองของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นใยมีการคอนเน็กมีการเชื่อมการเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆพอมีความเสียหายเกิดขึ้นปุ๊บร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมมีการที่จะเชื่อมเน็ตเวิร์กเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลกันได้ให้ใกล้เคียงเดิมที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้รับการฟื้นฟูเส้นใยพวกนี้ค่ะก็จะมีการพยายามที่จะซ่อมแซมแต่ซ่อมแซมไปในทิศทางที่อาจจะผิดไปทำให้เน็ตเวิร์กเนี้ยมันผิดเพี้ยนไปการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆแพทเทิร์นการเดินการขยับการเคลื่อนไหวก็อาจจะ ผิดเพี้ยนไปทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นภาวะเกร็งใดๆ อันนี้คือกรณีที่เดินได้แต่ถ้าเกิดกรณีเดินไม่ได้ก็คือมีการบาดเจ็บที่รุนแรงของสมองทำให้มีความบกพร่องทางกายที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ถ้าเกิดเดินไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเน้นเรื่องของการแพสซีฟก่อนฝึกแพสซีฟก็คืออย่างน้อยคือป้องกันไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นข้อติ
2: ด
1: ใช่ไหมค่ะอย่างเช่นไม่ให้ข้อติดหรือว่าการที่มีการคนไข้ติดเตียงนานๆก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เรามีการโปรแกรมการฟื้นฟูอาจจะเช่นการขยับกล้ามเนื้อข้อต่อมีการบริหารเบาๆบนเตียงหรือว่าการปรับจากนอนมาเป็นนั่งอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้อพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงว่านอกจากเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีการขยับข้อต่อคนไข้พวกนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการใส่อินพุตที่เป็นการรับรู้ความรู้สึกเข้าไปในข้อต่อต่างๆซึ่งการใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปในสมองก็จะกระตุ้นการฟื้นตัวทำให้ผลออกมาในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ด้วยก็เป็นการกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นจนถึงจุดที่ดีขึ้นแล้วอาจจะถึงจุดที่ฝึกจนถึงเดินได
2: ้ก็คือโปรแกรมอันนี้มันทำให้จากติดเตียงขึ้นมาเดินได้ทุกโรคเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับ
1: ก็คือก็ต้องดูเรื่องของจุดเริ่มต้นด้วยว่าแบบตัวโรคเนี่ยมันเป็นรุนแรงแค่ไหนกินบริเวณของสมองกว้างมากแค่ไหนแล้วก็ตัวโรคเนี้ยหยุดจบหรือยังอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็คือเกิดภาวะอาจจะเป็นเส้นสมองขัดเลือดจากเส้นเลือดอุดตันตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกก็คือตัวโรคเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วก็เหลือแต่พาของการฟื้นฟูแล้วกับบางโรคที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทอันนี้เนี่ยก็อาจจะตัวโรคสมองก็มีความเสื่อมไปตามตัวโรคหรือว่าตามอายุก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะอันแรกก็ตัวโรคเนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับปัญหาที่ผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
2: ยกตัวอย่างโรคให้ฟังหน่อยสิครับประเภทแบบที่เจอบ่อยๆเนาะเช่นพาร์กินสันเนี่ยอย่างนี้ครับกล้ามพวกนี้คือกล้ามเนื้อมันจะเปล่งเยอะๆเนา
1: ะ
2: เรามีพิธีการยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์จะบอกว่าอย่างโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นเกิดจากการความเสื่อมของระบบประสาทในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนของเบสัลแกงเกรียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพอสารสื่อประสาทมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นก็ส่งผลในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

0: ีโปรแกรมที่เหมาะสมคนไข้ก็จะมีการเอนแกรมหรือว่าจำข้อมูลรับข้อมูลที่ผิดๆเข้าไปก็ทำให้อาจจะเกิดการเรียนรู้แบบที่ไม่ถูกต้องการเรียนรู้ของในระดับของกล้ามเนื้อไม่ถูกต้องก็จะทำให้ท่าเดินท่าอะไรผิดเพี้ยนไปรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการฝึกเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องเสี่ยงของเรื่องของการพัดตกหกล้
1: ม
0: เพราะว่าในผู้ป่วยปากินสันอาจจะมีเรื่องการควบคุมการทรงตัวการเดินสานเดินเซการก้าวเดินยากก็มีคนผู้ป่วยก็จะมีโอกาสพัดตกหกล้มได้สูงมาก
1: อย่างนี้ถามนิดนึงครับถ้าคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคสมองทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอื่นๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เช่นผู้ป่วยสูงอายุปกติผู้ป่วยสูงอายุบางทีเขาก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือประเภทแบบเคลื่อนไหวน้อยโปรแกรมพวกนี้มันช่วยไหมครับ
0: ช่วยค่ะคือท่านในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือมันก็จะมีความเสื่อมของระบบต่างๆตามวัยมีสมรรถภาพต่างๆมีค่อยๆถดถอยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆอ่ะกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบไปตามอายุใช่ไหมคะถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะหรือว่าการทานอาหารที่เหมาะสมขาดโปรตีนรวมถึงอายุเองเนี่ยก็คือตัวกล้ามเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆลดขนาดลงแล้วก็ลดจำนวนลงก็ทำให้จะมีปัญหาเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อพองส่วนหนึ่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบการรับรู้การรู้คิดต่างๆในเรื่องของ cognition ในเรื่องระบบการคิดต่างๆเนี่ยก็จะตอบสนองช้าลงประมวลผลช้าลงการตัดสินใจช้าลงถ้าเราในการฝึกทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเลยอย่างเช่นการจัดท่าจากการท่านอนมาเป็นท่านั่งท่านั่งก็เป็นท่าเดินการยืนฝึกการทรงตัวใดๆอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการช่วยส่งเสริมทั้งระบบของการทำงานของข้อต่อกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็รวมถึงเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วย
1: มันมีเติมคำว่าdual task training นี่คืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันก็เป็นการวิธีการฝึกทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการฝึกด้วยคำที่ชื่อว่า dual task ก็คือเป็นการฝึกทำกิจกรรม2โดเมนเป็นอย่างน้อย
1: พร้อมกันเหรอ
0: พร้อมกัน
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นก็คือปัญหาที่ของผู้ป่วยทางสมองที่มันก็เจอบ่อยๆก็เป็นหลักๆที่เจอบ่อยก็เรื่องของกล้ามเนื้อระบบก็ต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวกับอย่างนึงก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์การรู้คิดต่างๆแล้วก็จะคอมไบน์2อันเนี้ยร่วมกันร่วมกันยังไงก็คืออย่างเช่นว่าฝึกให้ผู้ป่วยฝึกยืนทรงตัวแล้วให้นับเลขถอยหลังไปด้วย
1: โอ้ยากอยู่นะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่จะฝึก dual track training ได้เนี่ยผู้ป่วยต้องมีสมรรถนะที่ดีในระดับหนึ่งคือกล้ามเนื้อไม่ได้อ่อนแรงมาก
1: แล้วตัวเองจะทำอย่างนี้ได้
0: ใช่อย่างก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะการที่เรายืนทรงตัวยืนเท้าชิดกันเฉยๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าเกิดในผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาทางภาวะระบบประสาทต่างๆเนี่ยการแค่ยืนทรงตัวเฉยๆก็ยากละ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นการฝึกเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้
1: อ
0: แล้วระหว่างเนี่ยก
1: ็คิด
0: ไปด้วยอาจจะคิดที่ให้มีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงก็อย่างเช่นนับเลขถอยหลังทีละ3ชุดยืนแล้วก็นับ3 2 1 6 5 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการฝึกอย่างอื่นๆอย่างเช่นให้หยิบสิ่งของอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เต้เป็นคนฝึกอาจารย์เต้ก็อาจจะมีคำสั่งให้เช่นว่าถ้าผมบอกเลขคู่ให้เราเอื้อมมือขวาไปหยิบของถ้าผมบอกเลขคี่ให้เอื้อมมือซ้ายไปหยิบของ
1: อ
0: ันนี้ก็คือพออาจารย์เต้ชูเลขมาเป็นเลขคู่คนไข้ก็จะใช
1: ้ต้องคิดด้วย
0: ก็จะคิดว่าต้องใช้มือไหนแล้วก็ขยับกล้ามเนื้อของตัวเองไปที่สิ่งของนั้นเน
1: ี่ย
0: ค่ะก็คือก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
1: อันนี้ใครทำนะครับตัวทีต้องมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าทำที่บ้านหรือยังไงนะครับ
0: ค่ะจริงคือจริงๆทำได้ทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยทำเป็นการบ้านที่บ้านได
1: ้
0: อย่างอันนี้อย่างเนี้ยค่ะก็คือให้ญาติสามารถที่จะอาจจะมีคำสั่งเช่นว่าแบบเป็นป้ายคำหรือว่าเป็นจุดสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็บอกให้เอาสีแดงเอื้อมมือไปจับสีเขียวให้ทำท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการทั้งฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปด้วย
1: ดูเหมือนกับเล่นเกมกับหลานที่บ้านเลยนะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นการนั่งทำเนี่ยไม่ยากก็เพราะว่าอันนี้ญาติสามารถช่วยได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นการยืนหรือการเดินเนี่ยค่ะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะลื่นล้มอะไรเงี้ยได้แล้วต้องมีคนอยู่ได้ใกล้ๆหรือว่าอยู่ตรงบริเวณที่สามารถที่จะมีเอื้อมขวาจับได้ง่ายอย่างเช่นอยู่ใกล้กับกำแพงหรือใกล้

0: ับเฟอร์นิเจอร์ที่มันโค้งเป็นต้น
1: เพราะว่าอันเนี้ยผมรู้ว่าถ้าญาติไม่แข็งแรงเช่นญาติก็สูงอายุเหมือนกัน
0: ใช่
1: เตี้ยอุ้มคอมเลยนะ
0: ค่ะให้ส่วนใหญ่ก็คือการฝึกแบบเนี้ยก็คือจะให้มาฝึกที่โรงพยาบาลก่อนให้ทั้งญาติผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนึกภาพออกว่าเราฝึกประมาณไหนแล้วก็จะได้เอาเป็นการบ้านที่บ้านซึ่งถามว่าทำไมต้องให้ฝึกทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ไปฝึกที่บ้านด้วยเพราะว่าเราจะต้องการดีไซน์โปรแกรมพวกนี้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันคนไข้เพราะอันนี้ก็คือเพื่อที่เราจะเตรียมความพร้อมให้คนไข้เนี่ยกลับไปสู่ชีวิตประจำวันชีวิตจริงให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นชีวิตจริงเขาต้องเดินข้ามถนนสี่แยกไปฝั่งตรงข้ามอันนี้เพราะฉะนั้นก็การฝึกของเราก็คือเป็นการเดินข้ามถนนซึ่งการเดินถนนเนี่ยคนไข้ต้องมองซ้ายมองขวาต้องดูสิ่งแวดล้อมได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องหนึ่งทั้งฝึกการทรงตัวด้วยแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะด้วยว่าตอนนี้ปลอดภัยหรือยังถ้าเราเดินข้ามเราต้องมองทางขวามือนะรถมาหรือยังเราต้องหยุดตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการที่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตประจำวันคนไข้บอกว่าชอบไปช้อปปิ้งชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ดูว่าคนไข้ต้องจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันต้องมีการจับรถเข็นระหว่างที่จับรถเข็นต้องมีคุยถามแม่ค้าไปด้วยต้องมีเอื้อมือหยิบของจากเชลด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยทำไมขึ้นห้างต้องขึ้นบันไดเลื่อนไหมขึ้นบันไดเลื่อนไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ที่ยากคือคิดตังค์
2: ฟังดูว่าแบบไม่ใช่แค่ผ
1: ู้
2: ป
1: ่
2: วยที่ยากแต่ว่าคนรอบข้างหรือว่าผู้ป่วยก็ต้องแบบส
0: ู้
2: ไปด้วยก
0: ัน ใช่ค่ะนี่เราก็จะพยายามดีไซน์ให้กิจกรรมที่เราให้ผู้ป่วยให้กันบ้านไปเนี่ยค่ะตรงกับชีวิตประจำวันเขามากที่สุด
1: อันนี้คือต้องทำบ่อยแค่ไหนครับหมายความว่ามาพบอาจารย์เก่งบ่อยทุกอาทิตย์ทุก3วันหรือยังไงหรือว่านานที
0: ก็คือจริงๆท่านในช่วงแรกๆที่คนไข้มีระบบกับประสาทที่ฟื้นฟูค่อนข้างเร็วอย่างเช่นในช่วง 3-6 เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงโกลเด้นพีเรียดของการฟื้นตัวของระบบประสาทนะคะก็คือเราก็พยายามให้คนไข้ฝึกให้ได้เข้มข้นแล้วก็ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ระบบประสาทค่อนข้างนิ่งหรือคงที่แล้วคือหลัง1ปีไปแล้วเนี่ยระบบประสาทจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าช้าลง อันนี้ก็อาจจะลดความถี่ในเรื่องของการมาฝึกที่โรงพยาบาลแต่ว่าให้ฝึกเป็นการบ้านที่บ้านได
1: ้ก็คือพูดง่ายๆคือช่วงโกลเด้นพีเรียดเนาะที่สำคัญคือ 3-6 เดือนแรกเนี่ยจะเกิดมีอีเวนต์เกิดขึ้นใช่ไหม
0: คร
1: ับเช่นเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าบาดเจ็บทางอื่นอุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมครับนี่ความวันมันเร็วมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นมีปัจจัยไหมครับเช่นนอกจากตัวโรคแล้วการอินเทนซิตี้ของการทำอันเนี้ยกิจกรรมอันนี้มันมีความหมายไหมครับหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆช่วยในการที่จะทำให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นไหมคร
0: ับ ก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของตัวคนไข้เองก็ในเรื่องของตัวโรคแล้วก็พื้นฐานเดิมถ้าเกิดเป็นคนเป็นผู้สูงอายุก็จริงแต่ว่าแข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้นทุนเขาดีอยู่แล้วอ่ะการที่จะฟื้นตัวเนี่ยมันก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนกับเรากับอีกคนนึงที่อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักไม่ได้มีความฟิตของร่างกายมากนักต้นทุนไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความตั้งใจที่มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องต้นทุนในเรื่องของโรคประจำตัวตัวเองแล้วก็ในส่วนของภาวะจิตใจเองด้วยค่ะที่สำคัญก็คือว่าผู้ป่วยต้องมีความเข้มแข็งนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากที่มีภาวะทางสมองพวกนี้ค่ะมักจะมีภาวะซึมเศร้าตามมา
1: ที่ทำเดินได้ทำอะไรได้มันทำไม่ได้
0: ใช่ค่ะก็คือการโคปปิ้งกับปัญหาพวกนี้ค่ะก็คือเราจะต้องผ่านจุดที่จัดการกับตัวเองจัดการกับภาวะจิตใจตัวเองด้วยระดับหนึ่งเพราะว่าการเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรพวกนี้ค่ะมาทำให้ผลลัพธ์ของการฟื้นฟูเนี่ยลดน้อยลงรวมถึงการซัพพอร์ตที่ดีจากครอบครัวจากคนดูแล
1: ว่าการซัพพอร์ตของผู้ดูแลนี่จำบัก
0: สำคัญ
1: นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อให้เราสอนใดๆไปแล้วสุดท้ายอยู่ที่บ้านไม่มีใครช่วยทำอย
0: ่
1: างนี้หรือใครช่วยดูแลมันจะค่อนข้างยาก
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายถามอาจารย์เก่งหน่อยครับว่าโปรแกรมของอาจารย์เก่งเนี่ยสุดท้ายคนไข้จะกลับมาฟื้นได้ 100% เยอะไหมครับ
0: ก็อย่างที่ซันได้รู้เลยว่าในทางการแพทย์เราไม่มีคำว่า 100% ใช่ไหมคะก็คือแต่ว่าสามารถที่จะดีขึ้นได้คำว่า ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเป็นจากการบาดเจ็บไม่ได้เยอะมากค่ะก็มีโอกาสที่สูงที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะหรือว่าตัวความบกพร่องทางกายค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่คำว่า 100% มั้ยก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ให้มากที่สุดให้เต็มศักยภาพที่สุดเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันจริงต้องบอกว่ามี2แบบก็คือการฝึกเพื่อให้ กลับไปทำได้เหมือนเดิ
1: ม
0: กับฝึกเพื่อชดเชยการทำฟังก์ชันบางอย่างที่เสียไปอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในบางคนที่เคยเห็นผู้ป่วยที่คนไข้อ่อนแรงซีกหนึ่งเสียเห็นว่าอ่อนแรงซีกซ้ายคนไข้ก็ไม่ได้ใช้ซีกซ้ายแต่คนไข้ก็ยังสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันเองได้อันนี้ก็คือเป็นการฝึกภาวะชดเชยเพื่อให้ยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้โดยอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมมากขึ้นแต่ก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ความยากคือความที่ต้องมีวินัยในการฝึกพวกนี้เนาะนะครับถ้าระหว่างนี้มีใครมีคำถามนะครับก็สามารถถามมาได้นะครับทั้งเรื่องของโรคทั่วไปนะครับโรคทางที่ต้องการการฟื้นฟูปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับฝังเข็มนี่ผมอยากจะเป็นลูกค้าอยู่แล้ว
2: อยากคุยกับทางหลังไมค์ค่ะมาถามอาจารย์ด้วย
1: ใช่มีคำถามทางบ้านนิดนึงนะครับปวดข้อมือนะครับแล้วก็ขยับหัวแม่มือแล้วปวดแป๊บมาที่ข้อมือนะครับเกิดจากอะไรแล้วก็มีท่าบริหารข้อมือไหมครับ
0: คือต้องดูว่าปวดข้อมือเนี่ยคือตรงข้อมือตรงกลางข้อมือหรือว่าปวดตรงนิ้วโป้งด้านข้างนิ้วโป้งเพราะว่าถ้าใช่ค่ะคือถ้าเกิดเป็นปวดตรงนิ้วโป้งเล้าๆมาถึงตรงข้อมือตรงบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะอาจจะเป็นเส้นเอ็นนิ้วโป้งซึ่งมักจะเกิดจากการทำงานที่ต้องใช้นิ้วโป้งเยอะๆก็พวกไถโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นความเสี่ยงในบางกลุ่มเช่นคุณแม่ที่ตั้งครรภ
1: ์
0: จะมีความเสี่ยงที่จะเอ็นนิ้วโป้งอักเสบได้ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ถึงจะมาอักเสบ
0: คือมันมีทั้งเหตุผลในเรื่องของการใช้งานด้วยใช้งานจริงๆด้วยแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆที่จะทำให้เอ็นอักเสบได้ง่ายกว่าปกติ
1: อีกอัน
0: ด
1: ้วยคือคุณแม่อุ้มลูก
0: ใช่
1: เจอบ่อยเลยเจออาจารย์หลายคนเป็นเลยอุ้มลูกมาฉันต้องสุดท้ายต้องใส่นี่เพราะว่าเอ็นอักเสบ
2: เอาไว้ประคอง
1: ใช่
0: ใช่คือถ้าเกิดเป็นจากตรงเอ็นนิ้วโป้งอะค่ะถ้ามันเป็นช่วงระยะแรกเนี่ยมันจะบวมแดงหรือว่าบวมแดงร้อนหรืออักเสบเลยอันนี้ก็ต้องพักการใช้งานอาจจะมีการใส่ที่พยุงนิ้วโป้งเป็นปลอกข้อมือหุ้มนิ้วโป้งอะค่ะก็จะเพื่อช่วยลดการทำงานของตัวนิ้วโป้งให้ขยับน้อยลงก็จะเป็นการพักก่อนในช่วงสัก 1-2 สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็อาจจะกินยาลดอักเสบปวดได้กลุ่มที่ไม่ใช่เสียรอย
1: ใช่ครับแต่ว่าพวกนี้กัดกระเพาะนะครับ
0: อันนี้ต้องกลับมาถามอาจารย์เต้เลยค่ะอาจารย์เต้ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารเลยค่ะ
1: ยาข้อปวดข้อปวดอักเสบมันมีประโยชน์นะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งเราก็กินบ่อยนะแต่ว่ามันกัดกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติกินบ่อยๆหรือกินเราก็พยายามกินให้น้อยที่สุดเนา
0: ะ
1: กินให้น้อยที่สุดคุมอาการปวดได้แต่ว่าต้องกินยากระเพาะควบคุมด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวก็แผลในกระเพาะมันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วข้อมือเนี่ยครับข้อมือ
0: ค่ะอันนี้คือถ้าเป็นข้อมือท่านเป็นนิ้วโป้งอะถ้าเกิดเป็นข้อมือเนี่ยคือเป็นตรงกลางข้อมือเนี่ยอาจจะมีร้าวมาถึงปลายมือทั้งหรือว่าทั้งฝ่ามืออันนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตรงเป็นผังผืดตรงบริเวณข้อมือซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจากการที่มีการใช้งานข้อมือเยอะเหมือนกันเกร็งกำข้อมือแน่นๆหรือว่าการพิมพ์คอมกดหรือว่าถือของหนักๆอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะทำ
1: ออฟฟิศอะ
0: ใช่พวกทำงานออฟฟิศ
1: ใช่
0: จริงๆไม่ใช่ออฟฟิศแม่บ้านที่อะไรที่ต้องแบบอย่างเช่นถ้าเป็นแม่ครัวก็คือจับตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันทำให้เกิดแรงดันในข้อมือค่อนข้างสูงคือปกติเราจะมีผังผืดตรงบริเวณข้อมืออยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นหลังคาหุ้มไม่ให้ตัวเส้นเอ็นเส้นประสาทที่อยู่ข้างในที่มาเลี้ยงข้อมือเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วต้องมีผงหลังคาหุ้มไว้เนี่ยไอ้ผังผืดที่เป็นหลังคาเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการถูกเสียดสีบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้หนาขึ้นพอหนาขึ้นอุโมงค์ในข้อตรงข้อมือมันแคบลง มันก็ไปเบียดเส้นประสาทมันก็เลยทำให้รู้สึกมีการชาแปรบได้รวมถึงปวดข้อมือได
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการอาจจะเป็นพักการใช้งานด้วยส่วนหนึ่งการเกร็งกำข้อมือเนี่ยต้องน้อยลงอย่างเช่นปรับอุปกรณ์จากที่ของชิ้นเล็กๆเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนที่เขียนหนังสือเนี่ยค่ะก็คือหาฟองน้ำมาหุ้ม ให้ด้ามมันใหญ่ขึ้นแรงดันในข้อมือก็จะน้อยลงรวมถึงอาจจะแช่มือน้ำอุ่นนวดครึ่งฝ่ามือตรงบริเวณตรงข้อมือก็ได้อันนี้ก็คือเพื่อให้ตัวผังผืดเนี่ยมันนิ่มลงแรงดันในข้อมือน้อยลงก็ไปกดเส้นประสาทที่ข้อมือน้อยลงค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นประเภทแบบเรียกข้อเสื่อมนะครับอันนี้เป็นต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าเกิดเป็นข้อเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความผิดรูปของข้อมือแต่ต้องบอกว่าข้อมือเสื่อมเนี่ยเจอได้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นข้อนิ้วก่อนค่ะใช่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นถึงข้อมือแปลว่าข้อนิ้วต้องไปแล้วอ่ะต้องแบบต้องมีความผิดรูปของข้อนิ้วแล้วซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะมาด้วยอาการปวดข้อนิ้วก่อนเป็นเฉพาะต้นช่วงเช้าใช่ไหมอาจารย์ที่เป็นแบบเจลลิ่งฟีโนเมนอนที่แบบตื่นมา มาแล้วแบบจะตึงแต่พอสักพักนึงพอได้ขยับอย่างเงี้ยมันก็ข้อที่มันเริ่มหนืดเนี่ยมันก็จะเบาลง
2: อาจารย์คุณแม่หนูเคยเป็นค่ะก็คือตื่นมาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนนิ้วมันขยับไม่ได้แล้วตอนแรกแพนิคเขาแบบนิ้วล็อกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยลองเอามือไปแช่น้ำอุ่นก็เหมือน
0: ใช่ใช่คือถ้าเป็นแค่เป็นจากข้อเสื่อมเฉยๆเนี่ยก็คือมันก็จะสักพักนึงก็จะขยับได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปวดตึงข้อนานๆนานเกินครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์เต้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมออายุรกรรมแหละ
1: แต่ถ้าจะเป็นข้อไอ้นะทิกเกอร์ฟิงเกอร์ใช่ไหมนิ้วล็อกใช่ไหมนิ้วล็อกดีกว่าเนาะพอผ่าตัดก็หาย
0: ส่วนใหญ่ทิกเกอร์ฟิงเกอร์มันจะเป็นทีละนิ้วไม่เป็นทีเดียวหรอกทั้งมือด้วย
2: อาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องพักใช้งานเนี่ยหนึ่งเลยแล้วมีเขาถามมาว่าแล้วมันมีท่าบริหารข้อมือไหมคะ
0: ถ้าบริหารข้อมือจริงๆก็อาจจะใช้เป็นการการขยับข้อมือนิดนึงก็ได้ค่ะก็คือ
1: พวกนี้มันอยากให้ลดการใช้งานลดการบริหาร
0: ใช่ใช่จริงๆลดการใช้งานมากกว่า
1: เพราะบางทีต้องมีพวกก็เรียกอะไรอ่ะปอก
0: ที่มันข้อมือ
1: เพื่อไม่ให้มีขยับเยอะใช่ไหมครับ
0: คือจริงๆมันจะมีวิธีว่า tendon grinding exercise แต่ว่าในงานวิจัยหลังๆเนี่ยก็อาจจะแปลว่าทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าในเรื่องของการพักการใช้งานแล้วก็การนวดคืนฝ่ามืออะไรเงี้ยจะดีกว่าค่ะ
1: มีคนถามต่อนะครับนั่งไขว่ห้างนานๆความนั่งไขว่ห้างน้อยนี้นะส่งผลไม่ดีต่อกระดูกสันหลังจริงไหมคะ
0: ถ้านั่งไขว่ห้างก็ทำให้ตัวบิดใช่ไหม
1: ใช่เราปวดหลังเนี่ย
0: ถามว่าส่งผลไม่ดีต่อกระดูกสันหลังจริงไหมคะคือถ้าเกิดเป็นในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยมันเติบโตคือไม่เติบโตไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกสันหลังผิดรูปหรืออะไรเพียงแต่ว่าการนั่งไขว่ห้างก็ทำให้การถ่ายเทน้ำหนักกันไม่สมดุลยิ่งถ้าเกิดบางคนที่นั่งแล้วแบบบิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยบิดไปด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อด้านหนึ่งเกรงกว่าปกติด้านหนึ่งถูกยืดกว่าปกติพอกล้ามเนื้อไม่สมดุลก็อาจจะทำให้มีการปวดหลังเรื้อรังได้
1: นี่ถามเป็นตัวเองเลยนั่งตรงๆอ่ะมันปวดแหละแต่ว่านั่งไขว่ห้างปุ๊บมันสบายมีความผิดปกติไหม
0: คือบางคนท่านคือการนั่งไขว่ห้างก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านหนึ่งกล้ามเนื้อของก้นสะโพกของด้านหนึ่งถูกไหมคะก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่ช่วยการดึงตัวใครการดึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อ
0: ก็ช่วยลดปวดหลังได
1: ้
2: แต่ว่างั้นแสดงว่าเรานั่งไขว่ห้างได้แต่ต้องนั่งสลับซ้ายขวาเรื่อยๆยิ้มได้ไหมคะอาจารย์
0: คือจริงๆไม่ควรอยู่ท่าใดท่าเดิมเป็นนานๆอยู่แล้ว
1: ถูก
0: ไ
1: หม
0: ท่านก็ขยับ
2: แรงกัน
0: คือจริงๆถ้าเกิดนั่งไขว่ห้างคือนั่งไขว่ห้างแต่แบบตัวไม่บิดไปด้วยมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมคะ
1: แต่ว่าตรงกว่าใช่ไหมครับแล้วมีท่าไหนที่มันห้ามในคนสูงอายุบ้างครับ
0: ในคนสูงอายุก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการยกของหนักยกของกับพื้นค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดแบบกระดูกสันหลังก็มีความเสื่อมอยู่แล้วการก้มยกของหนักก็จะทำให้อาจจะทำให้มีแบบเคขยกตั้งแต่กล้ามเนื้อจนถึงกระทั่งให้มีปัญหาเรื่องของแรงดันหรือว่าโหลดที่กระดูกสันหลัง
1: มีพวกอะไรนะหมอนรองกระดูกปลิ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทั้งหมอนรองกระดูกปลิ้นเสื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ฉะนั้นการพวกแบบยกของเนี่ยค่ะก็แทนที่จะก้มไปตรงๆก็คือเป็นย
1: ่อ
0: ใช่
1: ย่อก็ปวดเข่าแทน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทำเราจริงๆมันจะมีคำแนะนำอยู่ว่าเราต้องแบบอาจจะเป็นใช้เป็นริชเชอร์แทนอย่างเช่นว่าจะก้มไปผูกรองเท้าใส่รองเท้าเนี่ยค่ะก็คือใช้เป็นอุปกรณ์เสริมช่วย อย่างเช่นถ้าใส่รองเท้าเนี่ยก็คือแทนที่จะต้องก้มลงไปแล้วเอาเมือยัดรองเท้าใส่เข้าไปในรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้อุปกรณ์ที่ช่วย
1: ไม้
0: ยานไม้ยานเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องหยิบของเนี่ยก็คือเป็นวิชเชอร์ที่หนีบแต่ถ้าเกิดเป็นของหนักจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำ
2: ใช้คนอื่นจะง่ายกว่าใช่ไหมคะ
0: หรือว่าใช้ตัวช่วยอย่างเช่นถ้าต้องแบบต้องถือกระเป๋าหนักเนี่ยค่ะก็เป็นกระเป๋าลากแทน
1: มันมีไหมครับแม่ครูที่เห็นนะคนที่สะพายกระเป๋าอะจนด้านนึงแล้วคอเอียงอย่างเงี้ยเห็นบ่อยๆน้องมัน
0: ใช่ใช่คือว่าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเรียนรู้ที่จะไม่สมมันพอเหมือนครั้งหนึ่งใช้นานๆก็ทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สมดุล นะคะมันก็ถ้าเป็นนานๆจริงๆเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อมีความไม่เท่ากันคือกล้ามเนื้อข้างหนึ่งอาจจะขนาดไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่ง พอมันเกิดการเสียความสมดุลปุ๊บเนี่ยก็จะมาซึ่งอาการปวดใดๆ
1: ซึ่งแก้ไขยาก
0: ใช่ค่ะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเยอะจนกระทั่งแบบไปกดทับเส้นประสาทได้เลยแล้วไม่คนไข้จะมีอาการเหมือนปวดคอร้าวลงแขน มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทของบริเวณต้นแขนกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยได้ด้วย
1: มันใกล้ๆตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆมีคำถามนะครับอายุ70ปีนะครับน้ำหนัก58สูง163ครับมีโรคกระเพาะนะครับแล้วก็กรดไหลย้อนไปเป็นในหายนะครับส่องกล้องไม่พบเชื้อ H. pylori นะครับ H. pylori นี่คือเชื้อติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับช่วงนี้มีอาการปวดท้องกลางดึกนะครับปวดมากบางทีกินยาอยากทราบว่ากินยาลดกรดจะช่วยได้ไหมนะครับถ้าได้ต้องกินนานกี่วันนะครับหรือว่าควรไปพบแพทย์ดีนะครับทีนี้ปัญหาคือถ้านี่อะไรนะยาที่กินคือเด็กซิแลนนะครับเด็กซิแลนนี่คือยาลดกรดชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของยาลดยับยั้งการหลั่งกรดนะครับอันดับแรกนะครับต้องดูก่อนว่าอาการเนี้ยเข้าได้กับโรคกระเพาะหรือเปล่านะครับโรคกระเพาะส่วนใหญ่ปวดตรงลิ้นปี่นะครับกรดไหลย้อนก็ขึ้นมาสูงสูงหน่อยนะครับเป็นเรียกอะไรอ่ะ
0: ก
1: ันอกย้อนแย้ย้อนจอดอกเนาะมีแสบร้อนกลางอกเป็นต้นอันนี้คือกรดไหลย้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2อย่างเนี้ยแสบตรงลิ้นปี่แล้วแสบย้อนกลางอกพวกเนี้ยอาการของกรดไหลย้อนนะครับหรือโรคกระเพาะอาหารนะครับนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นยาลดกรดลงท้ายด้วยพลาโซทั้งหลายนะครับมีลานซิดลงท้ายด้วยซิดทั้งหลายคือแอซิดเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยลดกรดพวกนี้ก็กินได้นะครับเพื่อลดอาการได้แต่ถ้ามีอาการปวดท้องกลางดึกไม่สัมพันธ์กับเนื้ออาหารนะครับอันเนี้ยอายุเยอะต้องไปตรวจแล้วแหละหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะทั่วไปนะครับอาจจะเป็นโรคที่เป็นเช่นนิ่วในถุงน้ำดีหรือมีเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องกลางดึกได้งั้นง่ายสุดเลยฮะโรคกระเพาะมักจะไปคู่กับมื้ออาหารเช่นท้องว่างกินผิดเวลากินไม่ตรงเวลาเป็นต้นพวกนี้ก็จะมีอาการเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าไม่แน่ใจอะไรลองกินยาลดกรดไปก่อนได้ถ้ากินไปปุ๊บแล้วดีก็แปลว่าอาจจะใช่โรคกระเพาะ
0: ต้องกินไปนานแค่ไหนอะคะ
1: จริงๆส่วนใหญ่แนะนำถ้า7วันก็ถ้านั้นควรจะดีขึ้นแล้วนะครับถ้าไม่ดีขึ้นหรือยังเป็นซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็แนะนำให้มาตรวจแล้วล่ะครับคำถามต่อไปนะครับ67ปีนะครับอายุสูง162นะครับหนัก57นะครับก็ปีก่อนล้มนะครับมีนิ้วเท้าซ้ายพับนิ้วเท้าซ้ายครับนิ้วโป้งเท้าหักอันนี้มีหลายนิ้วเยอะนะคุณหมอทำบัดดี้นะครับคือมีนิ้วโป้งหักใช่ไหมครับทำบัดดี้ก็คือการที่คล้ายๆเข้าเฝือกอ่อนน้องคู่กันนะยังมีรู้สึกเจ็บแล้วก็มีหนาๆใต้นิ้วเท้าทั้งหมดนะครับคิดว่าสักวันคงจะหายนะอันนี้จริงๆก็ไม่รู้เนาะมีตั้งปีแล้วนะครับผ่านมาปีกว่าแล้วยังไม่หายเลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเท้าจิกลงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆถ้าใส่รองเท้าแตะต้องเดินลากเท้าจิกเท้าไม่ได้เหมือนเท้าขวานะครับทำอย่างไรดีคะอันนี้ฟังดูเหมือนกับมีเนิร์ฟอินจูรี่เน
0: า
1: ะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วโป้งเท้าอะค่ะที่หักเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการบาดเจ็บของตัวนิ้วโป้งได้ซึ่งอาจจะให้มีปัญหาในการกระดกนิ้วโป้งได้จริงแต่มักจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิกรองเท้
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรื่องของถ้าต้องเดินลากหรือว่าแบบรองเท้าหลุดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาที่สูงกว่านิ้วโป้งขึ้นมาอาจจะเป็นตรงบริเวณเข่าก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำว่าให้เรามาตรวจก่อนว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออื่นๆนอกจากนิ้วโป้งร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจากแค่ตัวนิ้วโป้งเท้าอย่างเดียวเนี่ยค่ะอย่างมากก็คือจะทำให้มีอ่อนแรงของการกระดกนิ้วโป้งเท้าแต่ว่านิ้วอื่นๆต้องยังปกติอยู่เพราะฉะนั้นการใส่รองเท้าหนีบอะไรพวกนี้ค่ะมันต้องยังมีแรงของกล้ามเนื้อในเท้าอยู่นะคะส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของอาการชาเนี่ยก็คือเจอบ่อยๆที่บางทีพอมีการบาดเจ็บของบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยค่ะมันทำให้เส้นประสาทเส้นฝอยๆบริเวณผิวหนังของบริเวณนั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีความเสียหายไปซึ่งเส้นประสาทที่เสียหายต้องบอกว่าฟื้นตัวค่อนข้างยากโดยเฉพาะเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างยากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้จะค่อยๆเริ่มชินในหลักปีเนี่ยคนไข้จะเริ่มค่อยๆชินกับความรู้สึกนั้น
1: แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นฟุตดอปแล้ว
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินแล้วลากเท้าเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่นิ้วโป้งอย่างเดียวแล้วค่ะ
1: เพราะนิ้วอื่นก็เป็นด้วยเขาเขียนว่าเริ่มอยากไปหาหมอแล้วค่ะเพราะว่าเท้าพลิกมา2เดือนไม่หาย ปวดเลยนะครับควรไปดีไหมคะ
0: ควรค่ะควรค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเท้าพลิกเนี่ยค่ะการที่เท้าพลิกเนี่ยมันเรายิ่งถ้าเกิด2เดือนไม่หายคือแปลว่ามีการพลิกซ้ําๆแปลว่าข้อมันทำให้ระยะยาวเนี่ยข้อเท้าไม่มั่นคงเพราะว่าพอมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อของข้อเท้าเนี่ยมันจะเสียไปมันก็ทำให้กลายเป็น vicious cycle ก็คือเท้าก็ยิ่งพลิ
1: กบ
0: ่
1: อย
0: พล
1: ิ
0: กบ
1: ่
0: อยก็ซ้ำไปอีกกระบบประสาทก็ยิ่งการรับรู้ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกก็พลิกซ้ำวนไปเรื่อยๆไงค่ะจนอาจจะทำให้ข้อเสื่อมได้เร็วกว่าวัยอันควร
1: อาจารย์เก่งเบื้องต้นทำยังไงดีครับถ้าเท้าพลิกแล้วเดินไม่ได้ลงน้ำหนักไม่ได้ต้องทำไงดีฮะ
0: คือถ้าเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดข้อเท้าบวมประคบเย็นพักการใช้งานยกเท้าสูงแล้วอาจจะต้องมีการพันเท้าเพื่อลดบวมเช่นอาจจะใช้เป็นผ้ายืดพันนะคะอันนี้ก็คือเพื่อลดบวมแล้วก็ยกเท้าสูงจะมีการกินยาแก้เสพลดปวด
1: ค่ะ
0: ใช่แต่ก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำเลยว่าก็คือทานแค่ช่วงเดียวอาจจะ 3-7 วันไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการบาดเจ็บที่เฉียบพลันเนี่ยไม่เกิน 3-7 วันต้องดีขึ้นแล้ว
1: ต้องดีแล้ว
0: ใช่ถ้ายังไม่ดีขึ้นนี่ต้องก็ผิดปกติแล้วต้องมาตรวจแล้วนะคะอาจจะเป็นกระดูกหัก
2: อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์เก่งพูดถึงการประคบเย็นก็เลยอยากถามคำถามข้อแต่ละวันนิดนึงค่ะอาจารย์อาการเจ็บแบบไหนที่ต้องประคบเย็นอาการเจ็บแบบไหนที่ต้องประคบร้อนอยากให้อาจารย์แนะนำ
0: คิดง่ายๆเลยค่ะถ้าเย็นคืออะไรที่เฉียบพลันเพื่อลดบวมให้ประคบเย็นแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อรังคือบวมๆอย่างเงี้ยแต่เป็นมานานละให้ประคบร้อนประคบร้อนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดก็จะช่วยลดบวมได
1: ้นึกรอเราด้วยกำเดาออกอ่ะเราก็น้ำแข็งโปะนะฮะเหมือนกันที่การบิดเลือด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนานไหมครับถ้าเกิน7วันคนต้องมาตรวจแล้วใช่ไหมกี่นานแค่ไหนหรือว่าเป็นไงฮะ
0: คือถ้าเกิดว่าเป็นเท้าพลิกที่ไม่ได้รุนแรงอะค่ะก็ทานยาแก้ปวดไม่เกิน3วันแล้วก็อย่างที่บอกไปประคบเย็นยกเท้าสูงมีการพันผ้ายืดเนี่ยค่ะก็คือควรจะลดบวมภายในไม่เกินอาทิตย์นึงลดบวมถ้าเกิดยังบวมอยู่แปลว่าอาจจะไม่ใช่แค่เท้าพลิกเล็กน้อยอาจจะมีเรื่องของเอ็นฉีกขาดค่ะหรือเรื่องของกระดูกร้าวหรือแตกได้หรือว่าการถ้ามีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักเช่นถ้าลงน้ำหนักไม่ได้เลยเดินลงน้ำหนักข้างที่เจ็บไม่ได้เลยอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อความมั่นใจค
1: ่
0: ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเส้นเอ็นฉีกขาดสมมติถ้าเป็นเส้นเอ็นฉีกขาดเนี่ยปล่อยให้เรื้อรังเนี่ยก็ยิ่งทำให้ข้อเท้าไม่มั่นคงที่บอกไปก็จะนำไปสู่เรื่องข้อเสื่อมก่อนวัยอันควรก็ถ้าเกิดข้อเสื่อมเราไปเปลี่ยนข้อเท้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้ปวดเรื้อรังใช่หรือว่าตอนนี้เส้นเอ็นแต่ถ้าเกิดเป็นกระดูกถ้ากระดูกแตกหรือร้าว
1: เ
0: ว
1: ล
0: าใช่เพราะว่าพอมีการถ้าเราไม่ได้รักษาหรือว่าเข้าเฟือกหรือว่าจากกระดูกให้อยู่ในระดับที่ดีมันก็ทำให้การเชื่อมของกระดูกเนี่ยผิดรูปไปทำให้ข้อเท้าผิดรูปได
1: ้ยากกว่าอ
0: ี
1: ก
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ดาครับถ้าดูลงน้ำหนักไม่ได้แน่ๆดูไหม
0: คนมาเอ็กซเรย์สักหน่อย
1: นะครับค่าตับสูงนะครับ AST 65 ALT 114นะครับถือเป็นตับอักเสบไหมนะคะอันตรายไหมนะครับโอกาสหายเยอะไหมต้องทำยังไงโอ้ยนี่ตอบยากมากเลย อันนี้ถามว่าผิดปกติไหมค่าตับถ้าเราไปเช็คสุขภาพค่าตับนี่เป็นเซตเลยคนไข้ชอบถามว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้โอ้ยตอบยากต้องมาเรียนแพทย์ละเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับค่าตับมีเยอะเลยนะครับตัวที่จะพูดถึงตรงนี้ถ้าเห็นในหน้าจอเนาะบางทีก็จะ ASCLT คือตัวเซลล์ตับที่ผิดปกตินะครับมันจะเห็นว่าค่าตับมันขึ้นนะครับแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมันมีความต่างกันนะครับขึ้นหนักพูดง่ายเอาไม่ถึง100แล้วกันไม่ถึง100เนี่ยคือตับอักเสบแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไม่เยอะแต่ถ้าเกิน200 300ขึ้นไปอันเนี้ยถือว่าเยอะแล้วนะครับมันเราเรียกว่าเป็นเท่าๆของค่าปกติอันท่าปกติประมาณสัก40คูณ2ก็80นะยังโอเคอยู่แต่ถ้า200มัน5เท่าแล้ว5เท่าก็เริ่มจับไม่ค่อยดีแล้วนะครับงั้นเรียกว่าตับอักเสบนะครับแต่ว่าอาการตับอักเสบขึ้นกับเลเวลของมันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ถ้าฟังดู100นิดๆ100ต้นๆยังไม่ได้เยอะมากนะครับถามว่าอันตรายไหมขึ้นกับว่าสาเหตุคืออะไรเช่นเป็นไขมันพอกตาพวกนี้ไม่อันตรายรีบด่วนละเพราะมันเป็นมานานแล้วไม่ได้อ้วนเฉียบพลันอ้วนมานานแล้วข้อไปลดเอานะครับหรือเป็นอื่นๆเช่นกินยาบางอย่างกินยาแก้ปวดกินยาฆ่าเชื้อ หรือเจ็บปวดไม่สบายอื่นๆอันนี้ก็ต้องดูว่าสาเหตุคืออะไรนะครับงั้นถามว่าต้องรักษายังไงขึ้นกับว่าสาเหตุของไอ้ตับอักเสบอันนี้คืออะไรนะครับตับอักเสบคนเข้าใจส่วนใหญ่กินเหล้าเหล้าเป็นหนึ่งในเหตุนั้นๆเองนะครับเพราะฉะนั้นมีเยอะแยะเลยไวรัสตับอักเสบไขมันพอกตับภูมิคุ้มกันผิดปกติยาสมุนไพรอาหารเสริมใดๆพวกนี้เยอะมากช่วงวันนี้ใช่ไหมครับมันบางตัวก็ทำให้ตับอักเสบเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าเป็นไรนะครับ
0: แล้วตับอักเสบเป็นอาการไหมคะ
1: ตับอักเสบจริงๆถ้าแบบที่บอกขึ้นนิดๆหน่อยๆบางทีไม่มีอาการ
0: ตัวเหลืองตาเหลืองไหมคะอาจารย์
1: ถ้าตัวเหลืองตาเหลืองคือต้องเยอะๆแหละแล้วถ้าสมมติอย่างที่บอกฮะถ้ามันขึ้นหลายๆเท่าที่มันพูดเป็นเท่านะถ้าสองเท่าสามเท่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสี่ห้าเท่าขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วบางทีก็จะเห็นตัวเหลืองตาเหลืองได้อันนั้นประเภทนั้นไม่ดีละนะครับแปลว่าเฉียบพันเยอะจริงนะครับเช่นเวลาตับอักเสบสมมติไปกินหอยไม่สะอาดไปกินอาหารสุกๆดิบๆแล้วมันติดเชื้อมาได้เชื้อมาปุ๊บเป็นเวลาตับอักเสบเองเนี้ยมันก็จะขึ้นหลายๆร้อยได้เลยตัวเหลืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับสาเหตุของเขาว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับอ
2: าจารย์คะถ้าอย
1: ่
2: างในกรณีของคุณผู้ชมคนนี้ค่ะและถ้ายังไม่ได้แบบดูแลรักษาตัวเองหรือไม่ได้ไปหาหมออาจจะเกิดจากความอ้วนแล้วก็ยังไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเป็นเรื้อรังจนตับแข็งได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็อันขึ้นน้อยๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ดูฟังไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่ขึ้นน้อยๆแต่ขึ้นนานๆขึ้นนานๆปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดการออกเสบเรื้อรังคล้ายๆกับข้อเสียเมื่อกี้ข้อเสียเรื้อรังเป็นไงฮะก็เกิดพังผืดเกิดขึ้นพังผืดเยอะมากๆก็เป็นตับแข็งในอนาคตแต่ไม่ใช่หลักเดือนเนาะพวกนี้เป็นหลักปีเพราะฉะนั้นต้องอยู่หลายๆปีอ่ะเพราะบางทีเราจะก็ไม่เห็นจะกินเหล้าเนาะทำไมมาเจอเป็นตับแข็งได้เพราะว่ามีตับอักเสบน้อยๆแบบเนี้ยมานานๆเลยทำให้เกิดเป็นตับแข็งได้กว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรขึ้นมาก็ตอนไปเจอว่าตับแข็งแล้วเป็นต้นนะครับฉะนั้นตับจะถือว่าเป็นจริงกับภัยเงียบเนาะเวลาตับอักเสบกินเหล้ามันก็มีอาการอะไรเจอกันตอนเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเช็คอัพสุขภาพเรามีอย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วเราหาสาเหตุได้ว่าเป็นจากอะไรรักษาสาเหตุนั้นให้เรียบร้อยมันก็ลดโอกาสการเป็นตับแข็งเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับถามกันมานะครับไขสันหลังกระดูก L4 L5 ปลิ้นนะครับเจอตำแหน่งบ่อยใช่ไหมครับปวดร้าวลงขาทำให้เดินแล้วชาเราทำกายภาพแล้วจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะต้องผ่าตัดไหมนะครับ
0: น่าจะเป็นหมายถึงหมอนรองกระดูกปริ้นตรงบริเวณข้อกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวที่4กับที่5ค่ะก็คือการที่หมอนรองกระดูกปริ้นเนี่ยมันก็จะไปเบียดเส้นประสาทที่เป็นไขสันหลังที่อยู่ด้านหลังนี่ก็จะทำให้มีอาการชาแล้วลงขาโดยเฉพาะเวลาก้มเยอะๆหรือว่าเวลายืนเดินนานๆถามว่าทำกายภาพดีขึ้นไหมมีโอกาสหายไหมมีโอกาสแน่นอนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ 90% ของเคสกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดยกเว้นว่าทำกายภาพ3เดือนไม่ดีขึ้นเลยยังมีอาการจนกระทั่งรบกวนชีวิตประจำวันทำให้ยังเดินมีปัญหาอยู่อันนี้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการรักษาแบบผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดจริงๆสมัยนี้ก็มีการผ่าตัดที่แบบค่อนข้างหลากหลายมากแต่ผ่าตัดเล็กต้องกล้องทำเลเซอร์เฉยๆไปจนถึงแบบผ่าตัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทุกเคสที่เป็นแบบนี้ค่ะก็คือแนะนำว่าควรทำกายภาพดูก่อนยกเว้นว่าตั้งแต่อาการเริ่มแรกก็คือหนักแล้วก็คืออย่างเช่นว่ากดทับเส้นประสาทจนกระทั่งช้ามากๆจนเดินไม่ได้หรือว่าอ่อนแรงกล้ามเนื้อขาชัดเจนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการขับถ่าย อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ที่ไม่ต้องรอทำกายภาพแล้วผ่าตัดเลย
1: นั่นแปลว่าเริ่มชาอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วสิ
0: ถ้าเริ่มชาอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ระคายเคืองเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าทำกายภาพก่อน
1: โอเคครับงั้นก็คงต้องตรวจแล้วก็หาสาเหตุทำกายภาพให้เหมาะสมนะครับถ้าไม่ดีขึ้นจริงก็ต้อง
0: ใช่ก็คือหนึ่งจะมีการตรวจก่อนว่ามีปัญหาทางระบบประสาทเยอะหรือเปล่า
2: อาจารย์คะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เต้พูดว่าพบเจอบ่อยใช่ไหมคะ
1: ประตำแหน่งนี้
2: แล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะจากหรือว่าพฤติกรรมของเราเกี่ยวไหมคะ
1: เมื่อกี้เลยยกของหนัก
0: ใช่เพราะว่าก็คือมันก็ตรงบริเวณหลังล่างก็เป็นส่วนที่มีการรับน้ำหนักใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งน้ำหนักก็ต้องผ่านตรงบริเวณนี้เวลาก้มยกของอะไรก็แล้วแต่แรงดันตรงบริเวณบั้นเอวด้านล่างเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะก็พอคิดภาพเหมือนตัวปล้องกระดูกสันหลังเราค่ะระหว่างนั้นก็จะมีตัวเยลลี่ตรงกลางที่เป็นหมอนรองกระดูกทีนี้พอมีการบี้ลงจากแรงดันที่เยอะขึ้นเนี่ยไส้เยลลี่เนี่ยก็ปริ้นเยลลี่ที่ปริ้นเนี่ยก็ไปเบียดสตรัคเจอร์ใกล้เคียงก็คือเส้นประสาท
1: เพราะ ยกของหนักที่พื้นให้ย่อยกย่อแล้วยกไม่ให้ก้มแต่เราเวลาไปยกเวทเราก็ก้มเหมือนกัน
0: แล้วเวลายกเวทหลังก็มีเบลล์รัดเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเทรนเนอร์เขาจะบอกว่าให้เกรงหลังก่อนเป็นเกรงหลังก็คือเป็นการเกรงกล้ามเน
1: ื้อบางทีก็รู้สึกเราต้องยกขนาดนี้เพื่อเราจะปิ้นไหมเนี่ยเนาะอ่ะเป็นไวรัสตับพาหะไวรัสตับอักเสบมีมา20ปีแล้วนะครับตั้งแต่คลอดลูกเนาะได้1ปีใช่ไหมครับขาดสารอาหารซื้อแมกนีเซียมวิตามินมากินอันตรายไหมนะครับอันดับแรกคนละเรื่องกันนะครับไวรัสตับอักเสบมีเป็นพาหะอันเนี้ยภาษาชาวบ้านเรียกพาหะภาษาหมอคือโรคเดียวกันแหละนะครับแต่ว่ามันคนละระยะไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นติดมาแต่ตอนเราคลอดตั้งแต่เราคลอดคุณแม่มีเชื้อเราได้เชื้อจากคุณแม่มานะครับฉะนั้นเป็นมาแบบนี้เราเรียกเรื้อรังแล้วนะครับมันพอเรื้อรังปุ๊บแต่ไวรัสน้อยเราเรียกพาหะภาษาชาวบ้านนะครับถ้าไวรัสเยอะก็ต้องกินยานะครับเพราะฉะนั้นวันถ้ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในตัวเรานะครับไม่หายไปไหนมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไวรัสตับอักเสบบีปุ๊บไม่ว่าจะเป็นระยะไหนควรตรวจติดตามต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยอัลตราซาวด์หรือจอดเลือดกัน6เดือนครั้งนะครับเมื่อกี้คำถามหายไปไหนแล้ว
0: ตับเราให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่นะคะ
0: ต้องรักษาตับให้ดี
1: ใช่อันดับแรกเนาะคนชอบถามกินเหล้าได้ไหมให้หมอตับบอกว่ากินเหล้าได้มันก็ใช่ที่นะเนี่ยอันดับแรก1ไม่หาเหตุอื่นๆที่ทำให้ตับเรามีปัญหาเรามีโรคไวรัสตับอักเสบอยู่แล้วนะครับเช่นโรคอื่นๆกินเหล้าก็ต้องหยุดเนาะมีโรคอื่นๆกินยาอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็ต้องกินยาอย่างที่เหมาะสมยาบางอย่างเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเงี้ยอาหารเสริมบางอย่างเราก็ไม่รู้มีประโยชน์จริงไหมนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแบบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำให้ตับเราเสียเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่าให้อ้วนเพราะโรคไขมันพอกตับเราอ้วนมีภูมิไขมันพอกตับก็ตับแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมี1โรคแล้วไม่หาโรคที่2เพิ่มนะครับเพราะบอกแล้วขาดสารอาหารซึ่งแมกนีเซียมวิตามิน B มากินอันนี้อย่างที่บอกนะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้มีเหตุอื่นๆที่ทำให้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องเสริมอาหารจริงๆอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนในการที่ต้องกินอาหารเสริมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมที่เขาขายกันนะบางทีก็ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้ตับเราเสียเพิ่มขึ้นก็แนะนำเนาะไม่มีประโยชน์ชัดเจนก็หลีกเลี่ยงเถอะครับ
0: อย่าให้น้องตับทำงานหนัก
1: ใช่ แต่เราอย่างที่บอกจริงๆอ่ะคนไข้ชอบถามว่ากินอาหารเสริมนู่นนี่มาจริงๆอ่ะกินอย่างพอเหมาะนะครับกินอาหารอย่างพอเหมาะก็พอออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับกำลังปวดสะบักขวาไอ้สะบักหลังนะครับมาหลายวันนะกินยาล่าสุดก็ไม่หายล่าสุดปวดข้อศอกเพิ่มคุณหมอแนะนำหน่อยว่าตรงเลยตรงเลยเลย
0: คิดก่อนว่าเราไปทำอะไรมาหรือเปล่ากิจกรรมที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทำให้เราปวดสะบักไปจนถึงข้อศอกส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นจากการใช้งานถ้าเกิดเป็นข้างที่ถนัดนะคะก็ใช้งานแบบกิจกรรมในการทำงานเขียนหนังสือยกของเล่นเวทอะไรเงี้ยค่ะ
1: เล
0: ่นกีฬาใช่ก็คือต้องดูเลยว่ามีปัจจัยอะไรกระตุ้นที่มันทำให้เราสัมพันธ์กันจากการใช้แขนข้างนั้นๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่มีอยู่ดีก็ปรับใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่ว่าปวดสะบักแล้วก็มีร้าวมาถึงศอกเนี่ยก็อาจจะถ้าอาจจะเป็นจากเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทอะไรงี้ก็ได้มันก็คือถ้ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาตรวจก่อนดีกว่าค่ะจะได้คุณหมอจะได้หาสาเหตุให้ได้
1: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกับการใช้งานอะแค่ให้หยุดก
0: ็
1: พอเลยก็หาอย่างเช่นเราตีแบตอะบางทีตีแบตเจ็บไหล
0: ่
1: เจ็บศอกพอไปเลยเอ็นอักเสบ
2: ถ้าไม่ได้ตีนานๆแล้วกลับไปตี
1: ก็เลี่ยงเลย
2: พรุ่งนี้คือแขนเหมือน
0: ขาเลย
1: การผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้นนะครับเส้นประสาทแบบ2กล้องมีอายุการใช้นานแค่ไหนหมอนจะปิ้นออกมาหรือเปล่าเดานะครับว่าแปลว่าหายหรือเปล่าใช่ไหม
0: จะปิ้นอีกไหมใช่ไหมคะถามว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหนต้องบอกก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าการผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้นนะคะก็คือแค่ตัดส่วนที่ปลิ้นออกเพื่อให้ส่วนที่ปลิ้นเนี่ยมันไม่ไปกดทับเส้นประสาทเพราะนั้นเส้นประสาทเหมือนเดิมหมอนรองกระดูกที่ยังอยู่ในข้อกระดูกก็อยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอายุการใช้งานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ทำอะไรที่จะทำให้มันปิ้นเพิ่มขึ้นถ
1: ้
0: าเราไปยกของหนักหรือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเราไม่แข็งแรงอะค่ะเวลาทำกิจกรรมบางอย่างนี่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอย่างเช่นการเกรงการอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำใ บอกแล้วกระดูกปริ้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งก็คือการหลังจากผ่าตัดพวกนี้แนะนำว่าต้องมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นการช่วยยืดระยะการใช้งานแบบที่ถามออกไปถามว่านานแค่ไหนขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงนี่ว่าเราจะทำใช่ว่าเราจะทำให้มันปริ้นไหมท่านถามว่าปริ้นอีกได้ไหมได้อีกเพราะว่าเราไม่ได้เอาหมอนรองกระดูกออกไปทั้งหมด
1: เพราะร่างกายต้องมีหมอนรองกระดูกนะมันไม่หายไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
2: ค
1: ุ
2: ณปานเขาฝากมาอีกนิดนึงบอกว่าอยากให้ขยายเวลารายการและคิวหมอนมาให้มากกว่า1ชั่วโมงได้มั้ยคะอาจารย
1: ์อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะ
2: อาจารย์บอกว่าอาจจะแบบว่าสนุกแหละและได้ความรู้ด้วย
1: จริงๆนี่เมาไปเมามาจะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยบอกว่าผมพร้อมครับแต่ว่าเพิ่มค่าจ้างให้ผมก็ได้ครับผมมีค่าไวรัสตับอักเสบอยู่ที่ 0.45 ซึ่งไม่ถึง9เป็นผลนิเกทีฟนะครับสามารถฉีดป้องกันวัคซีนตับอักเสบ B ได้ไหมนะครับแล้วก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ A ได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไอ้จุด45นี่คืออะไรนะครับ
0: ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าอะไร
1: ไม่ค่าอะไรนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเอาทั่วไปเลยละกันนะครับคนปกติไปเทสก่อนว่ามีภูมิไหมถ้าเคยมีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีดแล้วนะครับถ้าไม่เคยมีภูมิเช่นผลมันเนกาทีฟเนาะแล้วก็ฉีดบูสต์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปกติเวลาตับอักเสบมีฉีด3เข็มนะครับ0ก็คือวันนี้1วันนี้เข็มแรกใช่ไหมครับแล้วก็1ถึง2เดือนแล้วก็6เดือนนะครับเป็น3เข็มนะครับเวลาตับอักเสบ A ก็ฉีด0วันนี้กับ6เดือนนะครับก็2เข็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทสแล้วเราไม่มีภูมิเป็นนิเกทีฟก็อยากจะฉีดวัคซีนได้เลยนะครับก็เป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับถามว่า A กับ B เลือกอะไรดีเราไป A กับ B เลือกอะไรเลือก A A จริงๆแล้วอ่ะติดทางการกินอาหารเนาะกินอาหารสุกๆดิบๆกินที่มันปนเปื้อนเชื้อมาปุ๊บโอกาสติดง่ายกว่า B แต่ถามว่าโรคไหนมันรุนแรงกว่าคือ B นะครับเพราะ B อย่างที่บอกไปแล้วเนาะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ถ้าเป็นมานานๆก็เป็นตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้นะครับแต่ B ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเราจะติดง่ายๆนะวัน B ก็คือติดทางเพศสัมพันธ์ติดจากการให้เลือดถ้าสมมติไปรับเลือดกายชาติสมัยนี้เราค่อนข้างจะป้องกันได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะติดน้อยนะครับแต่ว่าทางเพศสัมพันธ์ถ้ามีใครมีพฤติกรรมเสี่ยงวันนี้เพศสัมพันธ์รวมถึงการที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเนาะสมัยก่อนมีการใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นเป็นต้นหรือการสักคือใช้เข็มที่สกปรกจิ้มหมึกมาจิ้มเราก็ได้เชื้อมาเหมือนกันนะครับมันเจาะหูที่ไม่สะอาดเนี่ยมันก็คือการที่ทำให้เรามีการติดเชื้อเข้าไปได้เหมือนกัน
0: มีโกนไหมคะ
1: มีโกนใช่สมัยก่อนร้านบาร์เบอร์สมมุตินะทีนี้เราก็ไปใช้ร่วมกันแหละมันโอกาสติดเชื้อก็น้อยลงนะครับนี่ B อย่างที่บอกฮะไม่ใช่อยากจะติดไปใช้เวลา B จะติดได้ง่ายๆนะครับมันก็ขึ้นกับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงไหมถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะฉีดวัคซีนป้องกันก็ดีไป
0: เป็นพื้นฐาน
1: ถ้าผมจำปีไม่ได้นะแต่ว่าโดยทั่วไปหลังปีจำไม่ได้ว่าปี35หรือปี30นะประมาณนี้นะครับเพราะจะเป็นโปรแกรมที่รัฐบาลฉีดให้เพราะเรารู้ว่าไงอย่างที่บอกไปแล้วฮะ1แม่มีเชื้อตอนเราติดเราก็ได้เชื้อจากแม่มาตอนคลอดนั้นมีการสกรีนนิ่งแม่ถ้าเราสกรีนนิ่งหญิงที่ตั้งครรภ์สมมติว่าคุณแม่มีเชื้ออยู่ลูกก็มีโอกาสติดเชื้อเพราะนั้นมันก็มีกระบวนการป้องกันไม่ให้ถ่ายทอดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้งั้นเราก็ให้ยาไวรัสแม่เพื่อให้แม่ปริมาณไวรัสน้อยๆตอนคลอดจะได้ติดเชื้อให้น้องน้อยหน่อยนะครับก็มีกระบวนการแล้วก็การให้วัคซีนป้องกันตั้งแต่เด็กก็เป็นการป้องกันในระยะยาวอะไรนะผ่าตัดหัวเข่าใช้หุ่นยนต์ใช้เวลานานกว่าปกติวิธีเดิมไหม
2: อ๋อมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้ไห
1: มมีเดี๋ยวนี้
0: มีจะต้องลองถามอาจารย์
1: อันนี้ต้องให้คุณหมอผ่าตัดมาวันนี้เราผ่าตัดไม่เป็นทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามนี้ค่อนข้างยากที่หนึ่งนะครับ
0: จะตอบได้แบบกลางๆว่าถามว่าผ่าตัดคือข้อดีของการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์เนี่ยก็คืออาจจะเรื่องของความแม่นยำก็จะทำให้คือหุ่นยนต์มันจะช่วยวัดอะไลเมนต์ของการใส่ข้อเทียมเข้าไปก็ทำให้
3: ครบทรงชาติ

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน

กลัวกูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็จะสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาท ว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการผลที่สองนะครับว่าจะเป็นโครงการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเรามีการตั้งคณะกรรมการมาช่วยพิจารณากลั่นกรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็ก็เห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเรากันกรองเนี่ยมืออาชีพจริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีหนึ่งเพราะคณะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกูชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่น การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านบอกว่าจะเสร็จเลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำในตัวหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาโพลหรือไม่ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทางนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสิ้นหาหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหน้าสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จะตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้ง

0: พของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 นของวันเลือกตั้งดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
2: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวัน

0: ป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทางนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิพมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้า

0: ระทมทรวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสรวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสรวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทางนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
4: แบงค์ของโบดแบงค์ของโบดเลือกผู้ว่าเลยสตอคนโปรดแบงค์ของโบดแบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขับโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงค์ขับโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพรหมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่ส่วนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมาก

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยประเทศพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์มนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันและกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBGหรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการได้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์ยังมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้ เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ
4: แต่พระองค์ท่านก็ไม่ส่งออกแม่นามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
5: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับอ่ะทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
6: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
8: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าประโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
9: นายกอบพลดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สื่อศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
10: บรรยากาศภายในงาน OTOP Midyear 2026ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสมีช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
11: แล้วขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างงี้กระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบนี้ลูกค้าเยอะทุกวัน
10: ขณะที่นางสาวพัชราบุญเรืองขาวมองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
12: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่า

0: เวลา10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ร้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเฟงโกโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5-1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32 ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1-1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4 ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่ด้านกลุ่ม S สเปนชนะอุรุกวัย1-0เก็บ7 คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0-0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5 อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3 รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาร์ในอันดับ11ร่วมสุภัทรีอนันต์ฤการ1อันเดอร์พาร์อันดับ30ร่วมและพรอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาร์อันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีและตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างนำเดียว

0: ขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ปูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาชิงชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดคว้าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนด้วยพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาร์บาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง IGF Women World Tennis Tour จะพันยู15ซัปโปโรในโตเกียวตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอคาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนซาวาชิโร่จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-1 3-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-2 ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ IGTF World Para Elite เบย์จิง 2026 ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับบาเรนซานมัตเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี 2-3 เกม 11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11 คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน 0-3 เกม 7-11 10-12 และ8-11 คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้1-3เกม9-11 11-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบผู้หญิงปัทมามีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่ไปเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิญกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี้วัสเตอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพี่เอกกัญจนากุลรายงาน
1: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับธรรมพระโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบ ให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้รายการที่นี่มีเรื่องราวก็ยังคงนำเรื่องราวจากหนังสือนารีเรืองนามซึ่งเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ประพันธ์โดยกวีนะครับประชุมกวีสมัยรัชกาลที่5ทั้งหมด15ท่านด้วยกันค่ะวันนี้ก็จะมาตอบเรื่องนางวิสาขาซึ่งเล่าไปแล้ว2ตอนคราวที่แล้วเล่าถึงว่ามิคารเศรษฐีต้องการให้บุญวัฒนกุมารบุตรชายของตนเองนั้นมีเย้ามีเรือนนะคะแล้วลูกชายก็บอกว่าอยากได้ภรรยาที่มีความงามแบบเบญจกัลยาณีคืองามพร้อมทั้ง5ประการรวมทั้งต้องมีสติปัญญามีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะท่านมิคารเศรษฐีก็ส่งพราหมณ์8คนออกเดินหาเดินทางไปหาสตรีที่ว่าจนเดินทางมาถึงเมืองสาเกตนะคะแล้วก็เป็นวันที่มีเทศกาลแล้วทำให้นางวิสาขากับหญิงบริวารทั้งหมดอีก500คนเนี่ยออกมาเที่ยวงานและในที่สุดพราหมณ์ก็พบว่านางวิสาขานี่แหละเป็นผู้ที่มีความงามแบบเป็นจักรยานีและมีสติปัญญาด้วยนะคะจากนั้นก็มีการคราวที่เราลดทิ้งท้ายที่ว่าพราหมณ์ทั้ง8นั้นคล้องพวงมาลัยให้เป็นพวงมาลัยที่ฝั่งมิคารเศรษฐีจัดทำเพื่อส่งมาเป็นของมั่นในฉบับไทยเนี่ยแปลว่าพวงมาลัยเราอาจจะนึกภาพว่าเป็นพวงมาลัยทองคำที่เอามาคล้องเนี่ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยดิฉันจะเล่าต่อไปข้างหน้าตอนนี้มาดูกันต่อว่าหลังจากที่คล้องพวงมาลัยให้แล้วเนี่ยนางวิสาขารับพวงมาลัยเหมือนประหนึ่งว่าได้รับมั่นหมายแต่ว่านางก็ยังถามกลับไปนะคะว่าพวกพราหมณ์พวกท่านมาจากเมืองใดนะคะพราหมณ์ตอบว่าเรามาจากเมืองสาวัตถีโดยท่านมิคารเศรษฐีใช้มานะคะตระกูลเศรษฐีนั้นเป็นตระกูลใดก็พราหมณ์บอกว่าเป็นตระกูลของมิคารเศรษฐีและมีบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารนางวิสาขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตระกูลของเราสองฝั่งนั้นเสมอกันนะคะก็คือยินดีรับมั่นได้นางก็ส่งข่าวไปบอกบิดามารดาว่าขอให้ท่านบิดามารดานั้นส่งรถม้านะคะส่งรถม้าเนี่ยมารับพวกดิฉันด้วยเอาทำไมล่ะตอนมาเที่ยวนี่ก็เดินทางกันมาก็เพราะว่าตามประเพณีอินเดียนั้นคือพวงมาลัยทองคำที่ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยจะแปลโดยย่อจะแปลว่าพวงมาลัยทองคำทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นเครื่องประดับชั้นสูงนะคะพวงมาลัยทองคำนั้นจะเป็นชุดเครื่องประดับที่เรียกว่าชุดมหาลดาประสาทนะคะสะกดมหออามหาลอลิงดอเด็กสละอาลดาประสาทก็ปอปาสอเสือสละอาพอทงนอหนูกรันนะคะซึ่งก็จะเป็นเครื่องประดับที่ชั้นสูงนะคะคลุมตั้งแต่ศีรษะเนี่ยไปจนถึงชายผ้านะคะถึงเท้าเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยอัญมณีและทองคำนะคะตามประเพณีตามธรรมเนียมของอินเดียโบราณตามคติพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนานั้นเขาบอกว่าสตรีผู้ใดที่สวมเครื่องประดับชุดมหาลดาประสาทนั้นจะเดินเท้าเปล่าตามปกติไม่ได้นะคะจะเดินไปตามปกติไม่ได้เพราะตามประเพณีนั้นจะต้องได้นั่งรถม้าที่มีฉัตรกั้นเพราะว่าเป็นเครื่องประดับชั้นสูงนะคะตามความเชื่อเนี่ย เครื่องประดับชุดมหาลดาประสาทนั้นจะผู้ที่ครอบครองได้นั้นต้องด้วยเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีเก่าสะสมสั่งสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและชาติปัจจุบันนะคะโดยชุดมหาลดาประสาทนั้นจะเป็นเครื่องประดับสตรีสูงสุดในอินเดียสมัยอินเดียโบราณทำจากทองคำแล้วก็สัตตรัตนะหรือว่ารัตนะเจ็ดประการนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนเสื้อคลุมนะคะเป็นตะข่ายทองถักประดับอัญมณีเนี่ยรูปนกยูงสวมตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าโดยในสมัยพุทธกาลนั้นจะมีสตรีเพียง3ท่านเท่านั้นที่มีบุญญาธิการได้ครอบครอง ชุดเครื่องประดับมหาระดาประสาทนี้นะคะโดย3คนนั้นก็คือ1นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่เรากำลังเล่าเรื่องของท่านอยู่ณวันนี้นะคะ2นางมาริกาซึ่งเป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีแห่งแคว้นปัลละส่วน3นั้นท่านที่3นั้นไม่ได้มีการจารึกชื่อไว้นะคะทราบแต่ว่าเป็นธิดาเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีค่ะนางเนี่ยได้ครอบครองชุดมหาราชประสาทนั้นเพราะว่ามีบุญเก่าจากอดีตชาติที่เคยถวายเครื่องหอมและผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ในอดีตการนะคะจึงถือว่านางเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์นางจึงได้มาเกิดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และได้รับเครื่องประดับมหาราชประสาทที่ไม่อาจประเมินค่าได้ค่ะโดยในประเพณีนี้จะบอกว่าเมื่อสตรีใดได้ประดับชุดมหาราชประสาทแล้วจะดำเนินไปตามปกติไม่ได้นะคะต้องนั่งรถไปแล้วต้องมีกั้นฉัตรหรือว่ากั้นฉัตรเบื้องบนหากไม่มีฉัตรกั้นนั้นก็ให้ยกชายผ้านะคะนึกถึงชายสารีนะคะขึ้นพาดบ่าก็บิดาของนางวิสาขาก็ส่งรถ500คันมารับนางพร้อมด้วยบริวารกลับยังเรือนนะคะพราหมณ์ทั้ง8คนก็ตามกลับไปด้วยเมื่อไปถึงเรือนก็สนทนากันท่านเศรษฐีท่านธนัญชัยเศรษฐีก็ถามว่าพวกท่านมาจากเมืองใดนะคะถามเหมือนกับที่ลูกสาวถามเมื่อกี้เลยค่ะบอกว่าเรามาจากเมืองสาวัตถีเป็นเศรษฐีจากเมืองสาวัตถีส่งข้าพเจ้ามาส่งพวกข้าพเจ้ามาเศรษฐีนั้นเป็นเศรษฐีตระกูลใดหรือนะคะเป็นตระกูลของท่านมิคาลเศรษฐีพอฟังก็รู้ว่าเป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นเศรษฐีประจำเมืองเหมือนกันแล้วก็พอทราบว่าเขามาสู่ขอก็ถามว่าบุตรชายของท่านเศรษฐีมีนามใดนะคะบอกว่านามปุณณวัฒนกุมารเศรษฐีท่านมิคาลเศรษฐีตระกูลนั้นมีทรัพย์สินเท่าไหร่นะคะบอกว่ามีอยู่50โกฏนะคะซึ่งฟังดูเนี่ยน่าจะเยอะแต่ปรากฏว่าท่านธนัญชัยเศรษฐีฟังแล้วเฉยๆค่ะบอกว่าโอ้ทรัพย์สิน50โกฏเนี่ยเทียบกับเราแล้วมันเท่ากับ1กากระหนึกเท่านั้นกากระหนึกก็คือ1คําอาหารที่อีกาคาบแล้วบินไปได้เนี่ยนะคะนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าก็ถือเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเป็นของนอกกายคือตระกูลมีศักดิ์เสมอกันก็ยินดีรับมั่นนะคะก็เชิญให้พราหมณ์พักอยู่ที่บ้านจากนั้นพอพราหมณ์พักอยู่2วันก็เดินทางกลับไปเพื่อส่งข่าวแก่ท่านมิคาลเศรษฐีว่าได้แสวงหาว่าที่ลูกสะใภ้ให้ได้แล้วนะคะพอไปถึงเมืองสาวัตถีก็ไปบอกนะคะก็ถามไถ่ว่าเป็นลูกสาวใครนะคะท่านมิคาลเศรษฐีพอรู้ว่าได้นางวิสาขาซึ่งเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่เนี่ยก็มีความยินดีนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบก็ทรงคิดขึ้นว่าตระกูลใหญ่นี้เป็นพระองค์เนี่ยไปเชิญมาจากสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและได้ตั้งเมืองสาเกตให้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเมื่อสองตระกูลเนี่ยนะคะเป็นเศรษฐีประจำพระนครสองตระกูลเนี่ยแต่งงานกันนะคะเชื่อมโยงสัมพันธมิตรกันเนี่ยควรที่พระองค์จะเสด็จไปร่วมงานแต่งงานกันด้วยก็ส่งข่าวไปนะคะท่านมิคาลเศรษฐีก็ส่งข่าวไปยังธนัญชัยเศรษฐีว่าพระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยจะมาร่วมงานแต่งงานของบุตรธิดาของพวกเราด้วยนะคะท่านธนัญชัยเศรษฐีก็บอกว่าอย่าว่าแต่พระราชาเสด็จมาองค์เดียวเลยต่อให้เชิญเสด็จมาแล้วก็เอาคนมาหมดทั้งเมืองเนี่ยเราก็ต้อนรับได้นะคะคือว่าจะต้องมาจัดงานแต่งงานที่เมืองของธนัญชัยเศรษฐีนะคะโดยในตำนานเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าในหนังสือเรื่องนารีเรืองนามเนี่ยท่านผู้ประพันธ์เนี่ยท่านก็ตัดจะแต่งแค่เรื่องของความงามแบบเป็นจักรยานีแล้วก็คุณสมบัติ10ประการของแม่ศรีเรือนที่ดีนะคะที่ควรจะมีในการครองเรือนแต่ว่าดิฉันก็ นำความจากตำนานเรื่องนางวิสาขาจากคัมภีร์ต่างๆเนี่ยมาขยายความด้วยเพื่อที่ให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะท่านนางชัยเศรษฐีก็บอกกับนางวิสาขาว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะเสด็จมานะคะเราควรจะจัดการต้อนรับอย่างไรนะคะก็ในก็จะมีการบรรยายว่านางเนี่ยมีสติปัญญาเพราะว่าถ้าดูตามเนื้อเรื่องเนี่ยขณะนั้นนางอายุได้16ปีแต่นางสามารถจัดเตรียมงานแต่งงานได้อย่างครบถ้วนนะคะว่าจะให้พระมหากษัตริย์พระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยพำนักที่เรือนใดเศรษฐีต่างเมืองเนี่ยจะพำนักที่ใดแขกเรือจะบำพักพำนักที่ใดจัดอาหารอย่างไรอันนี้ก็แสดงถึงปัญญาของนางวิสาขานะคะในการจัดการการเป็นแม่บ้านแม่เรือนต่างๆค่ะงานแต่งงานนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีท่านนางชัยเศรษฐีเนี่ยค่ะพอลูกสาวจะออกเรือนเนี่ยก็มีความรักอะไรในลูกสาวส่วนหนึ่งแล้วก็มีความปลื้มปิติจำได้ใช่ไหมคะตอนต้นรายการกับท้ายรายการที่เราพูดว่าทางมิคาลเศรษฐีเนี่ยส่งชุดมหาลดาประสาทพวงมาลัยทองคำที่เป็นเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องที่แต่งสร้างด้วยอัญมณี7ชนิด7ประเภทแล้วก็ทองคำเนี่ยมาเป็นของมั่นตอนนี้ท่านธนันชัยเศรษฐีเนี่ยก็ทำชุดมหาลดาประสาทให้กับลูกสาวเนี่ยเพื่อเป็นทรัพย์สินติดตัวแล้วก็เป็นของแต่งงานด้วยนะคะเครื่องแต่งกายในงานแต่งงานโดยเรียกช่างทองมาเนี่ยนะคะจำนวน500คนสั่งให้ทำชุดมหาลดาประสาทเพื่อเป็นชุดแต่งงานใช้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก้วมณี7ประการนะคะมีแก้วมณีแก้วประพานเพชรนะคะแล้วก็อัญมณีต่างๆเนี่ยโดยมีเขาบอกกันว่ามีเพชรเนี่ย20ธนานนะคะแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน20ธนานแก้วมณีต่างๆอีก33ธนานและในการที่จะถักร้อยอัญมณีและทองคำเข้าด้วยกันเป็นชุดเนี่ยไม่ให้ใช้เส้นได้เลยแม้แต่เส้นเดียวแต่ให้ใช้เส้นเงินบริสุทธิ์ตีเป็นเส้นได้นะคะเย็บเข้าด้วยกันนะคะน่าจะหนักนะคะชุดเนี่ยชุดนี้ก็จะสวมใส่ตั้งแต่ศีรษะไปจดเท้าอย่างที่บอกนะคะลูกดุมของชุดนี้ก็ทำเป็นวงแหวนทองคำมีห่วงทำด้วยเงินนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับแบบอินเดียลองนึกภาพนะคะมีห่วงสะดือห่วงจมูกห่วงหูนะคะประมาณนั้นโดยบนศีรษะเนี่ยทำเป็นนกยูงลำแพนนะคะตัวหนึ่งลำแพนอยู่บนศีรษะโดยขนปีกของนกยูงเนี่ยว่ากันว่าใช้ทองเป็นขนทองคำถึง500ขนนะคะจะงอยปากนกยูงทำจากแก้วประพานตาสองข้างทำจากอัญมณีนะคะแววหางก็ทำด้วยแก้วมณีขนนกยูงทำด้วยเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีแต่ของที่มีค่าทั้งสิ้นและเมื่อนกยูงนั้นอยู่บนศีรษะเมื่อนางวิสาขาหรือผู้ที่สวมใส่เนี่ยเดินนะคะนกยูงนั้นก็จะที่อยู่บนศีรษะนั้นก็จะมีอาการประดุจลำแพนหางออกนะคะนึกถึงนกยูงลำแพนอ่ะครีแล้วก็มีเสียงปีกสองข้างกระทบกันเหมือนดนตรีนะคะไพเราะบนดนตรีชุดคำบรรยายของชุดมหาลดาประสาทของนางวิสาขาเนี่ยก็จะอลังการแบบนี้นะคะโดยใช้เวลาทำเนี่ยถึง4เดือนและท่านเศรษฐีธนันชัยเศรษฐีเนี่ยสิ้นค่าใช้จ่ายในการสร้างชุดนี้ถึง9โกฏนะคะหรือว่า 100,000 กหาปณะนะคะใช้เวลา4เดือนในการทำและเมื่อลูกสาวจะออกเรือนท่านเศรษฐีก็มีความอาลัยแล้วก็ต้องมีการสั่งสอนนะคะเป็นการให้โอวาทลูกก่อนที่ออกเรือนโดยในหนังสือนารีเรืองนามนั้นท่านก็แต่งไว้เป็นคำโครงนะคะดิฉันจะสรุปให้ฟังแล้วกันค่ะ อาจจะมีอ่านเป็นโครงให้ฟังบ้างนะคะโดยบอกว่าตอนแรกเนี่ยท่านก็แต่งเรียง10ข้อโดยย่อนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยขยายความทีละข้อข้อแรกนั้นนะคะบอกว่า1ไฟในอย่าให้นำออกข้อ2คือไฟนอกจงอย่านำเข้านะคะซึ่งอันนี้ดิฉันขอขยายความเลยค่ะไฟในอย่านำออกนั้นในคำโครงนั้นท่านขยายไว้ว่าไฟในอย่าให้นำออกนั้นหรือเช่นกิจในครอบครัวพวกพ้องอันน่าอัปยศบอกเหตุที่ร้ายแล อีกเรื่องลับลี้ต้องปิดบังอย่าทำเที่ยวพูดจ้อจนเผลอบอกเล่าให้ใครฟังเรื่องรู้มีแต่โทษกับเสมอตัวเท่านั้นนอและอาจให้ผู้ร้อนพัสดานะคะคือไฟในอย่านำออกหมายถึงอย่าเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้คนข้างนอกฟังนะคะโดยเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายน่าอับอายของครอบครัวเนี่ยก็ให้เก็บงำไว้เพราะว่าเมื่อพูดออกไปแล้วให้คนนอกครอบครัวรู้เนี่ยจะมีเพียง2 อย่างเท่านั้นคือ1เสมอตัวกับ2เกิดความเสื่อมเสียนะคะคือที่จะได้ดีนั้นไม่มีนะคะข้อ2นะคะไฟนอกอย่านำเข้านะคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเรื่องราวข้างนอกนั้นไม่ควรจะเอามาเล่ากวนใจคนในบ้านนะคะเช่นถ้ามีใครมาต่อว่าคนในครอบครัวทั้งสามีพ่อแม่สามีเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเล่าให้คนในบ้านฟังเพราะว่าจะเกิดความไม่สงบได้นะคะแม้นใครมาพูดเน้นนินทาแกล้งกล่าวยุแยงตัวแต่งถ้อยเพื่อคณะญาติสามีแตกกันหรืออย่าด่วนรีบร้อนคล้อยคิดตามคือบางคนเนี่ยอาจจะมาพูดเป็นเรื่องที่ยุยงให้คนในบ้านเนี่ยแตกกันให้พิจารณาให้ดีอย่าเอามาเล่าเพราะว่าเล่าแล้วไม่ได้เกิดเรื่องดีขึ้นเลยนะคะจะมีแต่เรื่องเสียข้อ3พึงให้แก่คนที่ให้นะคะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าใครที่ให้สิ่งใดแก่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจนะคะหรือว่าความรู้ต่างๆเนี่ยพึงให้ตอบแทนนะคะใครยื่นของใช้สอยแล้วเอามาคืนเนี่ยถ้าที่หลังเขาเอามาคืนคราวหลังแล้วก็ให้ไปได้อีกเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่รักษาสัญญานะคะก็คือให้แก่คนที่ให้รู้จักตอบแทนคุณในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากเราให้เขาแล้วเขาคืนเนี่ยก็แปลว่าคนนั้นเป็นผู้มีสัจจะสามารถจะเกื้อกูลต่อไปได้ทีนี้ข้อ4ฟังดูจะค้านหรือเปล่ากับข้อ3ข้อ3บอกว่าพึงให้แก่คนที่ให้ข้อ4ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าคนที่ไม่มีน้ำจิตน้ำใจกับเราคนที่ไม่มีความดีไร้ซึ่งความกตัญญูแก่เราแล้วเนี่ยต่อให้เราทำความดีเท่าไหร่นะคะในโครงใช้คำว่าแม้จะทำคุณแสนกระสอบแก้วเขาก็ไม่นึกดูโดยคิดตอบนอคนเช่นนี้ให้แล้วป่วยการบอกว่าคนที่ไร้กตัญญูนั้นต่อให้เราทำคุณความดีกับเขาให้แก้วแหวนเงินทองไป 100,000 กระสอบนะคะก็ไม่ได้การรู้คุณกลับมาให้แล้วก็เสียเปล่านะคะต่อมาข้อที่5นั้นฟังดูก็จะแปลกข้อ3บอกว่าให้กับคนที่ให้ข้อ4ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พอข้อ5เขาบอกว่าเขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้เอ๊ะแปลว่าอะไรคือก็จะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าเขาจะให้ทรัพย์สินเงินทองความช่วยเหลือหรืออะไรกับเราหรือไม่ก็ตามแต่เราก็ควรจะพึงให้แก่เขาบุคคลกลุ่มนี้มีใครบ้างนะคะก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่เขาอยู่ในสถานะที่ไม่อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลกับเราได้นะคะเช่นอาจจะเป็นยาจกวณิพกเป็นขอทานเป็นคนพิการซึ่งหมดทางทำกินต้องเที่ยวขอทานเข้าไปนะคะเพื่อที่จะยังชีพเราก็ควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็2ก็จะเป็นกลุ่มสมณะพวกพระภิกษุนักบวชต่างๆเนี่ยซึ่งทรงศีลบริสุทธิ์กลุ่มนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีสิ่งของมาให้แต่ท่านก็ทำความดีแก่สังคมด้วยการสั่งสอนคนให้หลุดพ้นแล้วก็มีความสุขนะคะพ้นทุกข์มีความสุขนะคะถ้าหากท่านสมณะเนี่ยคะมาสู่เย้าเรือนเพื่อขอความช่วยเหลือก็ควรจะรับรองด้วยความเมตตานะคะแล้วก็ตามที่เห็นควรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลบุญนะคะบอกว่าไม่มากก็น้อยเกื้อกิจบุญทำให้เราได้บุญด้วยและต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขาให้หรือไม่ให้เขาพึงให้ก็ได้แก่พวกญาติพี่น้องที่ขัดสนหรือว่าตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราก็ควรจะอนุเคราะห์นะคะเพราะว่าหนึ่งเพื่อ ความเป็นญาติกันนะคะแล้วก็สองเป็นการรักษาชื่อเสียงวงตระกูลด้วยนะคะอันก็จะอยู่ในกลุ่มที่คนที่ให้หรือไม่ให้ก็พึงให้นะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม4กลุ่มนี้นะคะต่อมาข้อ6พึงนั่งให้เป็นสุขยังไงล่ะนั่งให้เป็นสุขเราก็คิดว่าต้องนั่งให้เรียบร้อยหรือเปล่านะคะในนี้ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักจริยาวัดของตนเองรู้กาลเทศะนะคะกาลและเทศะเช่นอย่างไรก็บอกว่าไม่ควรจะนั่งขวางทางประตูเข้าออกนะคะและ เวลานั่งเนี่ยนั่งให้เป็นสุขนี่หมายความว่านั่งโดยตระหนักในหน้าที่ของตัวเองอยู่ตัวเองเป็นแม่บ้านแม่เรือนถ้าพ่อสามีแม่สามีเรียกใช้สามีเรียกใช้นะคะต้องการให้ปฏิบัติเนี่ยก็สามารถจะลุกไปทำงานได้ทันทีนะคะเป็นการที่บอกว่าเอาใจใส่ให้ทั่วทุกสถานหมายพึ่งบารมีอำนาจแล้วอย่าให้คุณรำคาญระคายสักนิดเลยสงบเสงี่ยมงามล้ำแท้ชื่นฤทัยนะคะอันนี้ก็คือยามนั่งนั่งให้เป็นสุขก็คือมีนั่งขวางทางนั่งให้เป็นสุขก็คือสามารถยังประโยชน์สุขให้คนอื่นได้ด้วยข้อต่อไปข้อ7พึงบริโภคให้เป็นสุขนะคะก็หมายความว่าถ้าอันนี้เป็นคนรุ่นนี้ฉันเนี่ยสมัยก่อนจะมีคำผังเผยที่บอกว่าอิ่มก่อนตื่นก่อนนอนที่หลังนะคะตื่นก่อนนอนที่หลังหมายความว่าเป็นภรรยาเนี่ยจะต้องตื่นก่อนสามีและเข้านอนหลังสามีนะคะส่วนการกินเนี่ยก็ต้องให้สามีกินก่อนแล้วก็ภรรยานั้นต้องกินหลังสามีนะคะรู้ว่ายามกินเนี่ยจะนั่งที่ไหนเวลาใดโปรดปรานอาหารชนิดใดก็เตรียมให้พึงบริโภคให้เป็นสุขแล้วก็ต้องรู้จักมารยาทในการกินกินให้สุภาพไปเคี้ยวจับๆนะคะตามแบบที่กุลสตรีพึงทำเมื่อสามีรับประทานเสร็จแล้วตนเองจึงรับประทานได้จากนั้นข้อต่อไปข้อ8พึงนอนให้เป็นสุขนะคะหมายความว่าจะนั่งจะพักผ่อนเอนหลังเนี่ยต้องดูกริยาด้วยว่าเหมาะสมไหมมีแขกไปใครมาจะมานอนเนี่ยก็ไม่ได้นะคะคือนอนในสถานที่ที่เหมาะสมด้วยท่าทางที่เหมาะสมและถ้าเป็นการนอนกลางคืนเนี่ยภรรยาต้องอย่างที่บอกว่าตื่นก่อนนอนที่หลังหมายความว่าตอนเช้าเนี่ยก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเตรียมน้ำบ้วนปากซีฟันเตรียมอาหารให้สามีแต่ตอนนอนเนี่ยต้องให้สามีหลับไปก่อนนะคะตัวเองจึงจะนอนได้นะคะต่อไปข้อ9อันนี้จะแปลกนะคะคือบอกว่าพึงบำรุงไฟนะคะหรือพึงบำเรอไฟนะคะคือในที่นี้เขาหมายความไฟเนี่ยในสองความหมายไฟแรกเนี่ยก็คือไฟจริงๆนะคะก็คือดูแบบว่าฟืนไฟต่างๆกลางคืนเนี่ยระวังฟืนไฟไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็ต้องมีไฟที่ให้แสงสว่างนะคะคือไม่ให้เกิดไฟไหม้ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีไฟที่ให้แสงสว่างกับเรือนพอควรนะคะก็คือเตรียมเชื้อไฟไว้ให้พร้อมกับอีกประการหนึ่งเขาเปรียบไฟเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสามีพ่อสามีและแม่สามีนะคะพวกนี้ในเรื่องเนี่ยเปรียบเป็นไฟในครอบครัวและบอกว่าธรรมดานั้นไฟมีคุณอนันต์คือถ้าดูแลดีๆก็ให้คุณอนันต์แต่ถ้าดูแลไม่ดีก็มีโทษมหันต์นะคะอาจจะทำให้บ้านเรือนวอดวายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลผู้เปรียบเสมือนไฟในเรือนทั้ง3นะคะที่มีคุณอนันต์โทษมหันต์เนี่ยคือสามีพ่อสามีแม่สามีเนี่ยเราก็ต้องปรนนิบัติดูแลให้ดีให้เขาพอใจอย่าให้ไม่พอใจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นภรรยาที่ไม่ดีเป็นลูกสะใภ้ที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการกิเลสแก่ครอบครัวได้นะคะต่อมาข้อ10พึงบูชาเทวดาคือยังไงในที่นี้เขาก็บอกว่าให้ภรรยานั้นนะคะควรนับถือสามีพ่อสามีแม่สามีเป็นประดุจเทวดาประจำเรือนเทวดาในเรือนนะคะคือเทวดาเนี่ยถ้าเส้นดีพรีถูกเนี่ยก็จะให้คุณแต่ถ้าเส้นบ่ดีพรีบ่ถูกเนี่ยก็อาจจะให้โทษได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพึงนอบน้อมภริยาที่ดีลูกสะใภ้ที่ดีเนี่ยพึงนอบน้อมทำตาม คำสั่งของสามีแล้วก็บิดามารดาสามีเนี่ยโดยไม่ขัดขืนนะคะโดยเต็มอกเต็มใจต้องเอาใจให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าทำได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสอนที่ธนัญชัยเศรษฐีสอนให้กับนางวิสาขาก่อนที่จะส่งนางเนี่ยไปเป็นภรรยาของสามีแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวนะคะที่เมืองที่บ้านของมิคาราเศรษฐีนะคะก่อนจะส่งไปแล้วนอกจากนี้นะคะท่านธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็เตรียมทรัพย์สินเงินทองที่จะให้ลูกเนี่ยเอาติดตัวไปด้วยนะคะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็จะมีเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็จะมีเป็นเกวียน500เล่มเลยนะคะหรือรถม้าก็แล้วแต่นะคะตามไป500คันแต่ละคันเนี่ยมีหญิงรูปงามประจำรถ3คน500คันคันละ3คนก็ 1,500 คนนะคะหญิงงามหมดเมืองสาเกตแน่ๆนะคะแล้วก็ยังมีสาวใช้เนี่ยตามไปด้วยนะคะอีก 1,500 คนเอาเป็น 3,000 แล้วรึนะคะมีโคนม 60,000 ตัวให้ต้อนฝูงโคนมตามไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีของอื่นๆอย่างเช่นภาชนะทองคำเงินทองแดงสำริดนะคะผ้าไหมแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆที่อาจดูแล้วเราก็จะรู้สึกแปลกใจนะคะก็จะมีเนยข้นเนยเหลวมีน้ำมันน้ำอ้อยข้าวสารข้าวสาลีเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างละ500เล่มเกวียนขบวนใหญ่มากนะคะ500เล่มเกวียนแล้วก็จะมีอุปกรณ์เกษตรกรรมอีก500เล่มเกวียนค่ะขบวนเดินทางของนางวิสาขาเนี่ยน่าจะใหญ่โตจริงๆนะคะในเมื่อลูกสะใภ้เนี่ยมีทรัพย์สินติดตัวไปมากมายขนาดนี้ได้รับคำสอนอย่างดีบอกว่าให้นับถือพ่อแม่สามีและสามีเนี่ยเปรียบประดุจไฟในเรือนเปรียบประดุจเทวดาในเรือนเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าการครองเรือนของนางวิสาขาเนี่ยจะราบรื่นดีไหมนะคะเพราะว่านางก็ได้รับการยกย่องเป็นมหาอุบาสิกาของศาสนาพุทธและแถมนางบรรลุธรรมขั้นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าก็มีเหตุไม่ราบรื่นนะคะนางมีเรื่องให้ขัดใจพ่อสามีเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะแต่ก็เป็นเหตุให้เกิดมีการเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนการนับถือศาสนาด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเวลาของรายการวันนี้หมดแล้วลงแล้วค่ะรบกวนติดตามฟังต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี
8: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายโนมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผ ผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเมื่อสักครู่นี้เปิดรายการด้วยเพลงรักสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะชื่อบทเพลงแด่เจ้าฟ้าพานิรันดรเป็นบทเพลงแต่งใหม่ขึ้นนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอสูรล้นพ้นมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาทางรายการหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสุดล้นพ้นมิได้ด้วยค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยคุณวันดีสุขนวมดุริยางคศิลป์ฝ่ายดนตรีไทยและทำนองโดยคุณภาคภูมิภูวัฒน์เวียงนะคะเป็นมือกลองของเรานั่นเองตำแหน่งดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงานนะคะขับร้องโดยคุณปาริดานิพิจารนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอฝากผลงานนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงกันต่อในต้นชั่วโมงแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อีก4ผลงานเพลงนะคะบทเพลงที่2ค่ะไทยรวมกำลังคำร้องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องหมู่จากนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่3ไทยสามัคคีคำร้องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยครูสมชายอรุชาที่ปรึกษาประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่4ค่ะไทยรวมเชื้อชาติคำร้องโดยคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องหมู่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและบทเพลงที่5ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยไทยต้องทำคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องหมู่จากนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ5ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ

็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเป๋ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารใกล้ตัวที่อาจฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเริ่มกันที่น้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยทำให้เราอ้วนแถมยังก่อให้เกิดมะเร็งทำลายระบบประสาทแล้วก็ทำให้หน้าเหี่ยวเร็วด้วยนะคะข้อที่2ค่ะปลาแซลมอนมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารจากยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะและข้อที่3ค่ะโดนัทมักทำจากไขมันทรานแป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและข้อที่4ค่ะเนื้อสัตว์สำเร็จรูปกินเยอะๆทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งแถมอ้วนด้วยนะคะและของหวานค่ะทำให้ฟันผุนะคะและก็มีคอเลสเตอรอลสูงกินแล้วอ้วนได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้าวโพดคั่วไมโครเวฟทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยค่ะมารับฟังผลงานเพลงในช่วงที่2ในต้นชั่วโมงแรกนี้กันด้วยอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะกระซิบสวัสดิ์ค่ะคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณบุษยารังสีค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้เบนขอนำเสนอคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องนะคะนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่7พรพรหมคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ขอนำเสนอดร.เจษดาและคุณพิปรายจิมิสิกนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่8นะคะใจคู่ใจคำร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตพ้นประเสริฐขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะและคุณศพศักดิ์เทพานนท์คุณศรีสุดารัชตะวันนะคะและคุณศพศักดิ์เทพานนท์คู่กับคุณมาริสาอมตยคุณสำหรับค่ำคืนนี้เป็นจะขอนำเสนอคุณณัฐนัยวงศ์วรสันขับร้องคู่กับคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงที่9คู่รักคู่ชื่นคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรขับร้องโดยครูพิปายจีมีสิทธิ์ค่ะซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยคุณวรนุชอารีนะคะบทเพลงที่10ค่ะฝนจ่าฝนทำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเลิศประสบทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะแต่สำหรับภาพคืนนี้ไปขอนำเสนอคุณวุฒิเวศพัฒนาคุณนามและคุณรุ่งนภาขจรชัยฤทธิเดชเป็นผู้ขับร้องนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากโปรตีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและปิดท้ายสำหรับต้นชั่วโมงแรกกันด้วยคนเรารักกันยากคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนแต่สำหรับค่ำคืนนี้ไปขอนำเสนอ3สาวนักร้องจากโปรตีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือคุณณรุมสมหวังคุณตีราดาสิงคาและคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะแล้วหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสโดตีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่
10: วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ื่อสักครู่นี้ที่จบไปเป็นบทเพลงขอรักคืนขับร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานต้นฉบับขับร้องโดยคุณรวงทองทองลั่นโทนศิลปินแห่งชาติแต่ที่นำมาเปิดในรายการเป็นเสียงคุณปาริดาลิปิจารนักร้องจากโบโตตีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอฝากผลงานของน้องและนักร้องจากโบโตตีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวาตำนานเพลงซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากโบตตีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสลานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชันผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชันผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดามเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธรุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อปก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาท จนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเดียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่า99%เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
11: นายภูมิพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179%จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DPD e-filling สูงถึง 199.8%ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ21%ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DPD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจและป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม J K และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายโดยเฉพาะริชเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคิดเกนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา 4:00 นโคลอมเบียพบโปรตุเกสและดีอาร์คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา 6:00 แอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา 9:00 ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราก็จะพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ17:00 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขจากบทเพลงต่างๆในอดีตที่หลายคนคงจะเกิดความชื่นชอบกับบทเพลงต่างๆนี้หลายคนคงยังจดจำกันได้กับบทเพลงที่มีความดังเมื่อครั้งหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของจงยุทธเชี่ยวชาญชัยซึ่งก็เป็นนักร้องลูกทุ่งในยุคครูสุรพลสมบัติเจริญโน้นนะครับมาให้รับฟังกันยงยุทธเชี่ยวชาญชัยก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญก็ว่าได้นะครับเพราะว่าครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นก็ประพันธ์บทเพลงดังๆให้กับนักร้องท่านนี้ได้ร้องจนสร้างชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อสัจจะของชาวนาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงในยุคแรกๆที่เข้าวงการเลยนะครับเป็นบทเพลงแรกที่อัดเสียงก็โด่งดังเลยกับบทเพลงสัจจะของชาวนานะครับต่อมาบัวกลางบึงแล้วก็ขันหมากมาแล้วหรือพี่ซึ่งก็เป็นเพลงแก้ที่ร้องโดยผ่องศรีวรนุชนะครับก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนกับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งในอดีตนะครับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยที่ได้จากไปครบรอบ34ปีเต็มนะครับ34ปีเต็มในการจากไปของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่สร้างชื่อเสียงได้โด่งดังเกิดที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับเข้ามาสร้างชื่อเสียงในการร้องเพลงก่อนนั้นก็มีการไปภาคหนังก่อนนะครับหลังจากที่เกณฑ์ทหารเสร็จนะครับ2ปีได้ไปอยู่ในวงการภาคหนังให้กับ 5JD นะครับซึ่งก็เป็นยาหอมนะครับทำงานสร้างประสบการณ์แล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีนะครับมาร้องเพลงเพราะว่ายงยุทธเชี่ยวชาญชัยนั้นเป็นผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับเคยร้องหน้าทุ่งชาติสมัยที่เป็นนักเรียนเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งคำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงเชียกูลก็มาดำเนินรายการ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงที่หลายคนคงไม่ได้ฟังกันนานพอสมควรกับ4บทเพลงที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อรักพี่จงหนีพ่อบัวริมบึงข้าวแต่กรวงสวงแต่กรักแล้วก็สาวกลางน้ำใสรวมเป็นผลงานการร้องโดยยงยุทธเชี่ยวชาญชัยกับนักร้องดาวเด่นของวงสุรพลสมบัติเจริญในยุคหนึ่งก่อนที่จะออกไปหาชื่อเสียงในวงการนะครับเขาก็ได้จากไปเมื่อวันที่28มิถุนายน2535วันที่28นี้ก็คือวันนี้นะครับแต่เป็นเมื่อปี2535ก็ผ่านมา34ปีเต็มแล้วในการจากไปของนักร้องท่านนี้นะครับเป็นนักร้องจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็จากไปที่กรุงเทพนี่เองครับศพอยู่ที่วัดขุนจันทน์นะครับแล้วก็ชาปนกิจที่นั่นนะครับเมื่อปี2535ก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะครับกับนักร้องท่านนี้แต่ผลงานของเขาก็ยังคงอยู่ยังคงทำให้หลายคนเมื่อได้รับฟังแล้วก็คงจะคิดถึงกันได้นะครับกับบทเพลงดังในอดีตที่ผ่านมานะครับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยมาล้ำลึกถึงกันนะครับกับการจากไปครบ34ปีเต็มเมื่อวันที่28มิถุนายน2535จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ครบเวลา34ปีเต็มแล้วในการจากไปนะครับก็รู้สึกเสียดายเสียใจนะครับในการจากไปของเขาในช่วงนี้มาฟังบทเพลงจากนักร้องท่านอื่นกันเพื่อความสุขของทุกท่านเพื่อความเพลิดเพลินจากการติดตามและฟังบทเพลงเก่าในอดีตที่หลายคนเคยชินชอบมาแล้วนะครับ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงเพราะเป็น4บทเพลงที่มีความโด่งดังมากในอดีตนะครับกับบทเพลงลูกทุ่งอย่างจองไว้ก่อนแล้วก็ชวนชมซึ่งก็เป็นบทเพลงจากเสียงร้องของแมนนรมิตรนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องในวงจุฬารัตน์ของครูมงคลอมตยกุลนะครับ2บทเพลงสุดท้ายที่ผ่านไปเมื่อสักครู่อย่าหลงบังกอกแล้วก็อนิจจาเสียงร้องของโคสิทธิ์นพคุณก็อยู่วงจุฬารัตน์เช่นกันครับกับโคสิทธิ์นพคุณนักร้องเสียงดีมีใจงดงามครับกับทั้งสองท่านแห่งวงจุฬารัตน์ที่หลายคนคงมีโอกาสได้ดูถ้าท่านในยุคนั้นนะครับก็คงจะมีความสุขกับบทเพลงต่างๆจากวงจุฬารัตน์ซึ่งก็มีนักร้องต่างๆมากมายสองทองสีสายก็อยู่วงนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันชายเมืองสิงห์ปองปรีดาทูลทองใจพรพิรมก็ล้วนเป็นนักร้องอยู่ในวงชายอนุชิตก็เช่นกันนะครับซึ่งก็มีมากมายนะครับกับนักร้องของวงจุฬารัตน์ในยุคนั้นแล้วก็มีบทเพลงดังๆจากครูดังๆที่ประพันธ์บทเพลงไว้ให้กับนักร้องในวงซึ่งชายเมืองสิงห์นั้นก็ถือเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานการประพันธ์บทเพลงต่างๆให้นักร้องต่างๆมากมายรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับชายเมืองสิงห์หลายคนคงรู้จักกันดีครับปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ยังคงทำงานยังคงร้องเพลงอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับกับชายเมืองสิงห์มาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายกันกับรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านแล้วก็เพื่อความสำราญของทุกคนนะครับ

กับบทเพลงจุดสุดท้ายจากรายการบทเพลงรัตการในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของทูลทองใจนะครับเจ้าชายรัตการมาให้เราฟังกันนกเขาขันฉันครวญเดือนต่ำดาวตกแล้วก็จอมขวัญใจก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้คืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดนาฬิกานะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินการขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปภพแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงพัดปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37องศากลับมาที่ทางสทช.นะครับก็พลิกโฉมการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำนะครับด้านแนวคิด SEA ตั้งกรอบคิดสมดุลนะครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทรัพยากรและก็ชุมชนครับนายอนันต์เพชรหนูนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำสารวินปรับปรุงช่วงที่1นะครับพ.ศ. 2566ถึง2580นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ทางสทช.นะครับนำมาใช้ปรับปรุงแผนแม่บทลุ่มน้ำสารวินโดยประสานเชื่อมสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ขยายผลการรับรู้และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะครับเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกำหนดทิศทางและก็วางอนาคตในการบริหารทรัพยากรน้ำรวมถึงร่วมกันสะท้อนข้อเท็จจริงของสถานการณ์น้ำและก็ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นแบบนะครับรวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะของภาคประชาชนในพื้นที่จริงผู้อำนวยการสทช.ภาคหนึ่งก็กล่าวว่าทางสทช.นะครับได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำสารวินฉบับปรับปรุงนะครับเพื่อยกระดับการบริหารการทรัพยากรน้ำให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับ โดยการปรับปรุงแผนในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.นะครับได้เห็นชอบร่างแผนแม่บททั้ง22ลุ่มน้ำนะครับเมื่อวันที่27มีนาคม2567นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความครบถ้วนในด้านเป้าหมายตัวชี้วัดและก็แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยมีการกระบวนการ SEA นะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางนะครับเพื่อให้การวางแผนเกิดความสมดุลโปร่งใสแล้วก็พิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและก็ไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะครับสำหรับลุ่มน้ำสารวินนะครับถือว่าเป็นลุ่มน้ำชายแดนที่สำคัญของประเทศนะครับมีเนื้อที่ประมาณ 19,105 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบด้วย22ลุ่มน้ำสาขามีแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมและก็แม่น้ำตายที่ไหลลงสู่แม่น้ำสารวินนะครับโดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันและก็อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็ทำให้ภูมิภาคนี้เผชิญปัญหาซับซ้อนทั้งปัญหาน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝนรวมถึงปัญหาภัยแล้งนะครับการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่นอกเขตชลประทานตลอดจนการชะล้างพันธะลายของดินนะครับแล้วก็ข้อจำกัดในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำทางสทช.นะครับจึงได้เร่งศึกษาและก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับทางด้านการประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและการวิเคราะห์สมดุลน้ำในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วนนะครับทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อควบคู่ไปกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำและการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำอย่างยั่งยืนนะครับการนำกระบวนการ SEA เข้ามาขับเคลื่อนในครั้งนี้นะครับจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันออกแบบอนาคตลุ่มน้ำสารวินในอีก15ปีข้างหน้านะครับโดยจะไม่เริ่มจากการตั้งเป้าว่าจะพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใดๆเป็นตัวตั้งนะครับแต่จะเริ่มด้วยการนำข้อจำกัดและก็ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตอัตลักษณ์และก็ความต้องการของชุมชนมาเป็นกรอบพิจารณายุทธศาสตร์ร่วมกันก่อนนะครับเพื่อสกัดออกมาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาและก็จะทำแผนในบทที่สมดุลและก็ยั่งยืนอย่างดั่งแท้จริงครับมาต่อกันที่ทางอาด้านะครับก็ผนึก10หน่วยงานเปิดเกม IUDR One Data Thailand เชื่อมข้อมูลทั้งประเทศนะครับล็อกเป้ารักษาตลาดยุโรปนะครับดันไทยสู่ต้นแบบ IUDR ระดับโลกครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนหรือว่าอาด้านะครับก็จัดงาน IUDR Thailand 2026นะครับกลับเคลื่อนการค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง11หน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อพัฒนา IUDR One Data Thailand เชื่อมข้อมูลตลาดห่วงโซ่อุปทานสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ IUDR ของสหภาพยุโรปทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.นพพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานนะครับโดยมีนายชวลิตชูกจรประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานนะครับในงานที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.นพพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็บอกว่ากฎระเบียบ EUDR นะครับก็ไม่ใช่เพียงกฎการค้าใหม่ของยุโรปนะครับแต่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำหนดอนาคตความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกนะครับที่กำหนดให้สินค้า7กลุ่มได้แก่ยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าผลิตถูกต้องตามกฎหมายและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตที่ชัดเจนการพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อรองรับข้อกำหนดดังกล่าวนะครับจึงเป็นกลไกสำคัญนะครับในการรักษาความสามารถทางการแข่งขัน และโอกาสทางการค้าของประเทศอย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด EUDR นะครับจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัดแปลงผลิตหลักฐานสิทธิในที่ดินแผนที่ป่าหรือการจัดทำเอกสารซึ่งหากขาดระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานนะครับก็จะเป็นการเพิ่มภาระงานและก็ต้นทุนรวมถึงเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสทางการค้านะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรต้นน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับทางสกสบนะครับจึงได้จัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านอาด้าในฐานะหน่วยงานบริหารและการจัดการทุนด้านการเกษตรนะครับเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของประเทศรองรับ EUDR นะครับนายทวีศักดิ์ธนเตโชพลผู้อำนวยการอาด้าก็กล่าวว่าตลอดปี2568นะครับอาด้าได้สนับสนุนทุนวิจัยเร่งด่วนจำนวน9โครงการครอบคลุมการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับระดับประเทศนะครับเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าและก็พื้นที่เกษตรการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ตลาดส่งออกและการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยนะครับเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎระเบียบIUDR หนึ่งในความสำเร็จสำคัญของการพัฒนาหรือแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเอกสาร EDS นะครับและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไว้ในระบบเดียวนะครับช่วยลดภาระด้านข้อมูลของผู้ประกอบการโดยปัจจุบันนะครับมีผู้ใช้งานแล้วกว่า111รายนะครับความสำเร็จของแพลตฟอร์มส่งผลให้ไทยนะครับได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปโดยตรงเมื่อคณะกรรมการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมนะครับได้เชิญไทยนำเสนอระบบดังกล่าวบนเวทีระดับโลกนะครับด้านสิ่งแวดล้อมสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับและการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการยุโรปยังได้ประกาศมาตรการผ่อนปลนชุดใหม่นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำได้รับการลดภาระด้านการประเมินความเสี่ยงในการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเร่งพัฒนาระบบข้อมูลกลางและกลไกตรวจสอบย้อนกลับของประเทศนะครับเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าระหว่างประเทศในระยะยาวนะครับความก้าวหน้าดังกล่าวนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนะครับก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของภูมิภาคเอเชียนะครับในด้านของการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรระดับประเทศและเป็นรากฐานสำคัญนะครับในการยกระดับมาตรฐานการค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลกสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานรองรับการค้าเกษตรยุคใหม่ที่มีความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการผลิตนะครับสำหรับงาน EUDR Thailand 2026นะครับกับเพื่อนการค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU นะครับระหว่างอาด้าและก็10หน่วยงานประกอบไปด้วยกรมปศุสัตว์กรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและก็องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อร่วมการพัฒนา IUDR on Data Thailand ผ่านข้อมูลกลางของประเทศนะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันนะครับโดยอำนวยการข้อมูลสำคัญ4กลุ่มได้แก่ข้อมูลเกษตรกรและแปลงปลูกข้อมูลที่ดินและภูมิสารสนเทศข้อมูลป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและข้อมูลการผลิตและก็ห่วงโซ่อุปทานเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างครบวงจรนะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการค้าเกษตรที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคโดยเป้าหมายสำคัญในระยะถัดไปก็คือการขยายใช้พื้นที่ระบบ NESW ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทุกระดับเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2569นะครับขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยได้รับการขยาย ระยะเวลาถึงวันที่30มิถุนายน2570นอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังมีการจัดเทศกาลและก็เวทีเสวนา IUDR Watch 2026เพื่ออัปเดตกฎระเบียบ IUDR ล่าสุดนะครับและก็แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยในการรักษาและขยายโอกาสทางการค้าในตลาดสหภาพยุโรปการจัดงาน IUDR Thailand 2026นะครับจึงไม่เพียงเป็นเวทีประกาศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐาน IUDR One Data Thailand เพื่อยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรของประเทศทั้งระบบสินค้าเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าระหว่างประเทศรักษาโอกาสทางการค้ามูลค่ากว่า 64,900 ล้านบาทต่อปีนะครับและก็ผลักดันประเทศไทยจากผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลกสู่ศูนย์กลางระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรของอาเซียนพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการค้าเกษตรยั่งยืนในระดับโลกรองรับมาตรฐานการค้าสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานครับ
2: มาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรและทางอาด้านะครับเปิดเวทียังอักรีฟิวเจอร์ปี2ยกระดับเวทีสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตปลุกพลังคนรุ่นใหม่พลิกโฉมเกษตรด้วยนวัตกรรมชิงรางวัลและก็ทุนต่อยอดกว่า20ล้านบาทครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.นะครับก็ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนสวก.หรือว่าอาด้านะครับก็แถลงข่าวเปิดตัวโครงการยังอัพกรีดฟิวเจอร์2026โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปี2ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนที่ห้องประชุมสาพราชาชั้น2อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีโครงการยังกรีนฟิวเจอร์2026นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและก็เกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศนะครับนำเสนอแนวคิดและก็นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรไทยนะครับพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยนะครับอันเป็นกลไกสำคัญนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตนางสาวสิริพรบุญชูกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรสำนักงานเพื่อเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธีก็กล่าวว่าความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมานะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็พร้อมนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรโครงการยังอัพกรีดฟิวเจอร์ปี2ครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะครับในการสื่อสารพระราชปฏิญญาและเผยแพร่พระจริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะครับได้ร่วมกันสร้างอนาคตภาคการเกษตรไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีการพัฒนาภาคการเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์พระราชาและก็นวัตกรรมสมัยใหม่นะครับควบคู่กันไปนะครับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงความยั่งยืนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างกรีฟิวเจอร์จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่นะครับได้แสดงศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีพร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาและการค้นหานวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศในอนาคตนะครับพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับมีภารกิจสำคัญนะครับในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรรวมถึงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศโครงการยังกรีนฟิวเจอร์2026นะครับจึงเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับได้ร่วมคิด ร่วมสร้างและก็ร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งนี้ในระดับชุมชนภาคธุรกิจและก็ระดับประเทศอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนนะครับนายทวีศักดิ์ธนาเดโยพลผู้อำนวยการอาด้านะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทางอาด้านะครับก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและก็นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรนะครับโครงการยางอะกรีฟิวเจอร์นะครับก็จึงเป็นเวทีที่สำคัญนะครับในการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโดยทางอาด้านะครับก็พร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้างนะครับสำหรับการประกวดในปี2569นะครับเปิดรับสมัครผลงาน3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและก็ปริญญาตรีนะครับโดยผู้สมัครต้องรวมทีมกันจำนวน 3-5 คนพร้อมอาจารย์หรือที่ปรึกษา1คนภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนนะครับผู้ชนะการประกวดนะครับก็จะได้รับถ้วยรางวัลโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.นะครับในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทนะครับเพื่อผลักดันผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพสู่การใช้งานจริงในภาคการเกษตรไทยเปิดแล้ว

0: ักงานแพทย์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโทรศัพท์02-529-2212-13นะครับหรือ065-093-6979ครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่นให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบชลประทานนะครับโดยนายกรมสรรชัยโยนะครับผู้เชี่ยวชาญระบบส่งน้ำชลประทานและการจัดสรรน้ำกรมชลประทานครับ
2: เมื่อมีแหล่งน้ำมีพื้นที่ใช้น้ำอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบส่งน้ำระบบกระจายน้ำพอมีครบองค์ประกอบ3อย่างก็จะเรียกว่าการชลประทานนะครับมีการชลประทานก็ก่อตั้งเป็นโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเจ้าหน้าที่เอาบุคลากรเข้ามาบริหารจัดการทั้งในตัวของเขื่อนในตัวของคลองในตัวของการส่งน้ำนะครับพวกเราเนี่ยเป็นผู้ใช้น้ำนะครับเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ว่าในการใช้น้ำจากเขื่อนหนึ่งก็ไม่ได้ส่งเพื่อ

0: เกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเรายังส่งนะครับเขื่อนเนี่ยตัวอ่างเก็บน้ำยังส่งให้กับการใช้น้ำอีก 2-3 วัตถุประสงค์เช่นอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการสัญจรทางน้ำอุตสาหกรรมการชลประทานการเกษตรกรรมนะครับการประมงนะครับการท่องเที่ยวบางเขื่อนบางแหล่งน้ำมีล่องแก่งด้านท้ายเป็นเขาเรียกเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของแหล่งน้ำหรือเขื่อนที่จะต้องส่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมก็เป็นหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดสรรน้ำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพอสร้างเขื่อนมาแล้วเนี่ยในการที่เราจะขอเงินรัฐบาลในการมาสร้างเขื่อนเราบอกว่าเราจะสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแชะเพื่อเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเขาก็บอกว่าประโยชน์มันน้อยไปมันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคิดให้ถี่ถ้วนหน่อยว่าหนึ่งน้ำหนึ่งก้อนเนี่ยเราให้ใครได้บ้างใช่ไหมฮะอ๋อให้ประปานครราชสีมาให้ประปาเฉลิมพระเกียรติได้ให้อุตสาหกรรมได้ให้การท่องเที่ยวได้ให้กรมประมงมาเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ให้เกษตรกรรมได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเขื่อนนะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับผมก็จะเอาแต่เนื้อหาที่อยากจะมาถ่ายทอดให้พวกเราเนี่ยฟังแบบง่ายๆนะครับฟังแบบง่ายๆไม่ยากนะครับไม่ยากวัตถุประสงค์ก็คือให้ความรู้เลยนะครับกลุ่มเป้าหมายก็เจ้าหน้าที่องค์การผู้ที่สนใจกลุ่มเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นหัวข้อนะครับประมาณสัก6-7หัวข้อนะครับพอผมนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนะครับท่านธีรชัยเข้ามาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแผนและผลการจัดสรรน้ำนะครับทำไมต้องวางแผนเราปลูกข้าวอย่างเงี้ยเราปลูกพืชอย่างเงี้ยในระยะเวลา4-5 เดือนเนี่ยนานน้ำเรามีอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะถ้าไม่วางแผนส่งไปเลย3 สัปดาห์ตู้แล้วก็หมดปิดเขื่อนไม่ได้ไม่ได้ท่านบอกท่านอยากใช้น้ำแต่ท่านวันนี้ท่านอยากใช้น้ำแค่นี้พรุ่งนี้ท่านอยากใช้น้ำแค่นี้อาทิตย์หน้าท่านอยากใช้น้ำแค่นี้นั่นต้องมีการวางแผนก็มีการวางแผนการจัดสรรน้ำการส่งน้ำจากเขื่อนเขาก็จะมีศัพท์อย่างหนึ่งคือการจัดสรรน้ำการจัดสรรน้ำนะครับการจัดสรรน้ำท่านธีรชัยก็จะมาให้ความรู้นะครับหรือมาแลกเปลี่ยนเรื่องของการผลการจัดสรรน้ำปีที่ผ่านมาแล้วก็แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี69แล้วเรายังมีนะครับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงสาร1-4นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเข้าฟังเนี่ยเรารู้แล้วแหละนะครับจริงๆไม่ฟังเราก็รู้เพราะเราอยู่ในพื้นที่ว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงสาร ลำแชะเนี่ยมีอยู่4ฝ่ายของน้ำนะครับ1 2 3 4นะครับในแต่ละ4ฝ่ายเนี่ยก็จะมีลักษณะคาแรคเตอร์พฤติกรรมการใช้น้ำที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวฝ่ายหนึ่งอยู่ติดอ่างเลยใกล้แหล่งน้ำฝ่ายแล้วก็เป็นลำฝั่งซ้ายเนาะ LMC ใช้อยู่คนเดียวเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายใช้อยู่คนเดียวฝ่ายส่งน้ำที่หนึ่งฝ่ายส่งน้ำที่2 3 4อยู่คลองฝั่งขวา2อยู่แนวระนาบเดียวกับ1แต่อยู่ฝั่งคนละฝั่ง3รับต่อจาก2 4อยู่ท้ายน้ำสุดเลยรับต่อจาก3แล้วก็ใช้สถานีสูงช่วยนะครับใช่ไหมพฤติกรรมของในแต่ละสบเรียกง่ายๆว่าสบก็จะแตกต่างกันบางท่านบอกอ๋อไม่เคยรู้เลยว่าฝ่ายอื่นหรือโซนอื่นเขาเป็นยังไงเพราะเวลาเราประชุมกันเราก็จะประชุมกันเฉพาะในสบของเราสบหนึ่งก็จะประชุมกันเฉพาะสบหนึ่งปัญหาก็เป็นปัญหาของท่านสบสองประชุมกันเฉพาะสบสองสบสี่ก็ประชุมเฉพาะสบสี่ก็ไม่เคยรู้เลยว่า1มีปัญหาอะไร1ไม่เคยรู้เลยว่า4มีปัญหาอะไรท้ายน้ำไม่เคยรู้เลยว่าต้นน้ำมีปัญหาอะไรต้นน้ำไม่เคยรู้เลยว่าท้ายน้ำมีปัญหาอะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเวลาเรามาคุยกันเราก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งต้นกลางปลายนะครับเป็นเขื่อนดินวัสดุที่เรามาถมปิดกั้นลำน้ำเนี่ยเป็นดินเหนียวเราใช้ดินเหนียวปิด นะครับแต่เราไม่ได้เอาความโรยนะเรามีการบดอัดบดอัดบดอัดก่อเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นท่านอาจจะถามว่าในระหว่างก่อสร้างมันก็มีน้ำไหลตลอดปิดปิดปิดแล้วมันไม่เปียกเหรอในระหว่างก่อสร้างเขาจะทำทางเบี่ยงน้ำอ้อมออกไปก่อนให้ท้ายน้ำยังใช้น้ำได้ตัวนี้เขาเรียกคอฟแดดเปลี่ยนออกไปก่อนเพราะฉะนั้นในบ่อก่อสร้างของเราจะแห้งเราก็จะปิดปิดปิดปิดปิดจนปิดหลักการในการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยเขาจะเลือกไซส์หรือเลือกพื้นที่ที่เป็นช่องเขามีเขาสูงด้านซ้ายมีเขาสูงด้านขวาแล้วก็ปิดลำน้ำตรงกลางเนี่ยปิดเพื่อหาพื้นที่ในการปิดที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดเราก็ได้ไซส์นี้ขึ้นมานะครับใช้ดินเหนียวบดอัดพอปิดเสร็จแล้วเขาก็จะไปปิดไอ้ตัวที่เบี่ยงอ้อมแล้วก็ปล่อยให้น้ำเก็บกลับขึ้นมาปีแรกๆก็เก็บน้อยหน่อยเวลาเราสร้างใหม่ๆเราไม่เก็บเต็มนะครับเราไม่มั่นใจก็ค่อยๆเก็บจนเต็มผ่านมาแล้ว30ปีนะครับใช้งานมา30ปีแล้วนะครับเขาจะมีการแบ่งระดับน้ำในอ่างนะครับมีการแบ่งระดับน้ำในอ่างด้วยนะครับเขื่อนเนี่ยเวลาเขาระบายน้ำลงมาแล้วเนี่ยด้วยความที่ลำน้ำมันยาวยาวมากๆเลยนะครับบางช่วงเป็น100กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระบายน้ำลงมาลงแม่น้ำเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่สูงตลอดเวลาบางทีมันต่ำไปเรื่อยๆตามสโลปของลำน้ำตามความลาดชันของลำน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีฝายปิดกั้นเป็นระยะเพื่อทดน้ำในแม่น้ำให้มันสูงขึ้นแล้วก็เป็นคลองแยกซอยออกไปซ้ายไปขวาเนี่ยอันนี้เป็นลำน้ำสายหลักทดให้มันสูงขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำให้น้ำสูงเต็มแม่น้ำตลอดเวลาได้เราก็จะปล่อยจริงๆเราปล่อยให้มันสูงแหละตรงนี้ต้นน้ำจะสูงแต่มันมีการใช้ซ้ายใช้ขวาน้ำก็จะต่ำลงเรื่อยๆก็มีสายกั้นเพื่อยกขึ้นมาอีกแล้วก็ทดไปอีกพอผ่านสายตัวนี้ไปทางนู้นระดับน้ำก็จะต่ำลงก็ทดขึ้นมาอีกนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอาคารทดน้ำกลางคลองก็ทดไปเรื่อยๆกั้นเป็นช่วงเพื่อที่ยกระดับน้ำขึ้นมาแล้วก็ส่งน้ำแยกซ้ายแยกขวาออกไปนะครับไปยังพื้นที่ชุมทานนะครับระบบของเราเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคลองส่งน้ำสายใหญ่เรามีลำแช่มีสองสายมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเราก็จะมีคลองซอยก็คือรับต่อจากคลองส่งน้ำสายใหญ่วิ่งออกไปนะครับไอ้คลองซอยเนี่ยไม่ได้ต่อเชื่อมกับพื้นที่เกษตรกรรมมันจะมีคลองอีกคลองหนึ่งรับต่อจากคลองซอยเรียกว่าคลองแยกซอยอันนี้คลองแยกซอยเนี่ยมันจะเป็นต่อเชื่อมกับพื้นที่เกษตรกรรมละเหมือนถนนน่ะถนนสายหลักส่วนใหญ่บ้านเรือนเนี่ยไม่ได้ปลูกบนถนนสายหลักเราจะเห็นห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันรุ่นนี้นั่นเข้าซอยใหญ่บางทีก็ไม่มีถนนสายหลักก็มีเซเว่นมีอะไรอาจจะมีบ้านเรือนบ้างแต่ถ้าพอเข้าซอยย่อยอันเนี้ยบ้านเรือนจะอยู่ในซอยย่อยลักษณะคล้ายๆกันนะครับแม่น้ำสายใหญ่คลองสายหลักคลองซอยคลองแยกซอยคลองหมดแค่นี้ต่อจากคลองแยกซอยเขาจะเรียกว่าคูส่งน้ำเป็นลำรางเล็กๆนะครับเป็นคลองไส้ไก่ไม่เกินเมตรหนึ่งนะครับส่งเข้าแปลงนาไปอีกทีหนึ่งนะครับสมัยนี้ดีเนาะคุยกับเกษตรกรคุยเรื่องคิวอาร์โค้ดคุยได้คุยเรื่องแท็บเล็ตคุยได้คุยเรื่องมือถือคุยได้เมื่อก่อนผมบรรยายเงี้ย10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยตาลอยเลยไม่รู้จักเลยนะครับคิวอาร์โค้ดไม่รู้จักเลยนะครับเดี๋ยวนี้คุยได้แล้วนะครับพวกเราเก่งขึ้นมากแล้วนะ 98,000 ไร่เยอะนะเกือบแสนไร่เยอะนะครับเยอะนะนะครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขของพื้นที่เพาะปลูกแต่ตัวเลขของโครงการที่ขีดรอบๆเนี่ยเยอะกว่านั้นแต่ไอ้พื้นที่รับผิดชอบของโครงการมันก็จะรวมถนนอาคารป่าไม้สิ่งปลูกสร้างแหล่งน้ำไปด้วยไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เพาะปลูกจริงๆจาก 130,000 ไร่จะเหลือแค่ประมาณ 98,000 ไร่ 98,000 ไร่เป็นนาข้าวเท่าไหร่ฮะเป็นนาข้าวอยู่ประมาณ 78,000 ไร่อีก 20,000 ไร่เป็นพืชสวนพืชไร่สระน้ำประมงลักษณะอย่างนั้นไร่นาสวนผสมนะครับที่เป็นตัวนาข้าวหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า paddy field เนี่ยนาข้าวจริงๆเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าไร่ 70,000 กว่าไร่ถ้าเราปลูกเต็มเลยก็คือ 70,000 ไร่ 78,000 ไร่ในฤดูฝนเราปลูกเต็มพื้นที่ในฤดูฝนเราปลูกเต็มพื้นที่เพราะเรามีทั้งน้ำฝนเข้ามาช่วยมีทั้งน้ำในอ่างมาเติมในการส่งน้ำฤดูฝน เราจะใช้น้ำจากฟ้าเป็นหลักใช้น้ำฝนเป็นหลักน้ำจากอ่างเป็นน้ำเสริมในฤดูแล้งฤดูร้อนฤดูแล้งตั้งแต่มกราไปเนี่ยไม่มีฝนแต่ท่านโชคดีมากเลยเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ของโครงการชลประทานท่านสามารถทำนาปลังได้บ้างบางปีที่น้ำในอ่างมีต้องนำเรียนอย่างนี้ทำได้บางปีที่น้ำในอ่างมีและใช้น้ำจากอ่างเป็นหลักเพราะไม่มีฝนเลยมกราคมกุมภาไม่มีฝนเลยนะครับประโยชน์ของอ่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฤดูฝนใช้จากฝนเป็นหลักใช้จากอ่างเสริมฤดูแล้งที่เรียกว่านาอย่างที่ผมบำเรียนตอนแรกอ่ะเมื่อก่อนไม่มีนาปีนาปังไม่มีมีแต่นาน้ำฝนนะครับพอมีพื้นที่พอมีองค์ประกอบมีอ่างมีระบบส่งมีพื้นที่ตีกรอบบอกว่าเป็นโครงการชลประทานอันนั้นแหละเริ่มมีนาปีเริ่มมีนาปังแต่พื้นที่เกษตรที่อยู่นอกโครงการชลประทานฉันไม่เห็นรู้จักเลยนาปีนาปังเพราะฉันทำนาได้ครั้งเดียวศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์บางจุดที่ไม่มีโครงการชลประทานเขาไม่รู้จักหรอกนาปังไปคุยกับเขาอะนาปังคืออะไรเหรอเพราะฉันทำนาได้ปีเดียวใช้น้ำฝนอันนั้นพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝนต่อไปก็รอการพัฒนาต่อไปอันนี้คุยอันนี้พูดไปแล้วเนาะนะครับเป็นตัวเลขเนาะเรามีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายประมาณ 16.5 กิโลเมตรมีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเท่านี้ฝั่งขวา79ฝั่งซ้ายเนี่ย15กิโลเนี่ยอยู่ในพื้นที่สบ.1ทั้งหมดวิ่งไป15กิโลฝั่งขวา79กิโลยาวเลยเพราะเขาต้องรับผิดชอบสบ.2สบ.3สบ.4ฝั่งซ้าย15กิโลรับผิดชอบอยู่สบ.เดียวสบ.1เอกเทศนะครับไม่ข้องเกี่ยวกับใครนะครับเรายังมีลงสูบน้ำนะครับสูบน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาไปลงบ่อพักและกระจายช่วยสบ.4ในช่วงฤดูฝนนะครับเป็นน้ำเสริมนะครับอาคารอันนี้ให้ความรู้นิดนึงนะครับคำในศัพท์ของชลประทานเนี่ยคำว่าอาคารเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวอาคารอย่างนี้นะอันนี้คืออาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนตึกแถวอาคารแต่อาคารในความหมายของชลประทานคือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำเข้าน้ำออกเปิดปิดประตูระบายน้ำฝายท่อลอดสะพานพวกนี้เราจะเรียกรวมกันว่าอาคารหมดเลยนะครับเขาจะเรียกว่าอาคารชลประทานไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างนี้นะครับอาคารชลประทานเนี่ยสบ.1เนี่ยมี160แห่งสบ.2มี403480สบ.4มี162กว่าแห่งนี่คือภาระของโครงการชลประทานที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการควบคุมดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงนี่คืออาคารเรามีบ้านหนึ่งหลังเรายังเหนื่อยเลยกวาดถูใช่ไหมฮะปลวกกินฉีดปลวกซ่อมแซมหลังคารั่วอันนี้รวมกันเนี่ยพันกว่าแห่งยิบยิบย่อยย่อยท่อทั้งหลายท่อส่งน้ำเข้านาอาคารหมดเลยครับพันกว่าแห่งนี่อาคารทดน้ำกลางคลองที่บอกอ่ะมันก็คือฝายชนิดหนึ่งนะครับเป็นฝายที่มีประตูประตูก็คือบานที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเขาเรียกประตูนะครับบางอาคารมี1ประตูบางอาคารมี2ประตู1ประตูคือเปิดคือมันอยู่ที่ขนาดของคลองนะถ้าคลองไม่ใหญ่มากไม่กว้างมากก็1ประตูก็พอแล้วควบคุมด้วยการเปิดน้อยน้ำไหลผ่านน้อยเปิดมากน้ำไหลผ่านมากเปิดสุดน้ำไหลอิสระไม่มีการควบคุมประหนึ่งว่าไม่มีประตูถูกไหมเปิดสุดนะครับเปิดหมดเลยนะครับก็ไม่มีการควบมีอาคารส่งมีอาคารรับนะการรับน้ำคือเปิดจากคลองสายใหญ่หรือเปิดจากคลองส่งมันจะวิ่งเข้าพื้นที่เราอะไรเรียกว่ารับเปิดปุ๊บน้ำเข้าพื้นที่เลยเรียกว่าอาคารรับน้ำนะครับอาคารน้ำตกอาคารน้ำตกคืออะไรอาคารน้ำตกบางครั้งคลองวิ่งมาอย่างเงี้ยคืออีกคลองนึงเนี่ยด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันที่ต่างกันมากอีกคลองนึงอยู่ต่ำระดับ2ช่วงต่างมันจะมีตัวรางเทตัวนึงเทลงไปเนี่ยเรียกอาคารน้ำตกก็จะเป็นดอกเวลามองก็จะเหมือนน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกลงมานะครับรางน้ำ ฝืดรางน้ำรางน้ำคือบางครั้งเราอยากจะส่งน้ำจากตรงนี้ไปตรงนี้ข้างล่างเป็นหลุมเป็นเหวเป็นหุบเขาก็เอาน้ำใส่สะพานลอยไปเลยมันทางด่วนน้ำอ่ะลอยไปเลยไม่ข้างล่างไม่มีดินเลยอันนี้รางน้ำส่งน้ำบนรางตอนนี้แน่นอนรางน้ำก็รั่วอยู่ด้วยบ้านผมทำดาดฟ้าออฟฟิศผมทำดาดฟ้าโครงการชลประทานจะส่งน้ำเนี่ยให้ท่านเนี่ยเราก็อยากรู้จักท่านนิดนึงท่านเป็นใครท่านอยู่ตรงไหนมีพื้นที่เท่าไหร่เพราะปลูกอะไรรูปแบบการใช้น้ำเหมือนกับคนอื่นๆไหมผมปลูกข้าวครับแปลงข้างบนก็ข้าวออกไม่มีปัญหาใช้น้ำร่วมกันได้นะครับก็มาลงทะเบียนไว้ก็เกิดเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งกลุ่มบริหารจัดการกลุ่มพื้นฐานเป็นต้น
1: ธีรชัยบุญยิ่งนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนะครับก็ตัวย่อที่คนเรียกกันส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าจนจนเนี่ยไม่ใช่คำว่าจนนะครับจนย่อมาจากฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานก็สำหรับผมวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำแชะนะครับก็จะมีในส่วนของฤดูแล้งสรุปฤดูแล้งปี68/69นะครับที่เราส่งน้ำไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวกันนะครับก็แล้วก็จะมีจะพูดถึงในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทุกรูปผลคือข้าวนาปีเราว่าจะมีการวางแผนยังไงนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักในส่วนของข้อมูลทั่วไปของเขื่อนลำแชะก่อนนะครับเขื่อนลำแชะนะครับก็คือพื้นที่โครงการเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 126,000 ไร่นะครับคำว่าพื้นที่โครงการหมายถึงอะไรพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งหมดทั้งออฟฟิศทั้งพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับแต่ใน 126,000 ไร่เนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่ชลประทานเนี่ยครับอยู่ประมาณ 98,500 ไร่จริงๆคือ98,467 ไร่นะครับที่เรารับผิดชอบในการส่งน้ำนะครับก็ลักษณะเขื่อนก็จะเป็นเขื่อนดินนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเขื่อนตัวนี้คือทำนบดินที่เขาเรียกแดมคำว่าแดมคือตัวเนี้ยเป็นการพูดซ้ำกับอาจารย์คมสันนะครับก็คือว่าตัวแดงตัวนี้เป็นการเอาดินมาถมขึ้นเป็นดินที่คัดเลือกมาแล้วว่าสามารถต้านทานการรั่วซึมของน้ำได้นะครับก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ 29.5 เมตรนะครับความกว้างทำรบดินอยู่ที่8เมตรนะครับองค์พระเนี่ยจนถึงตัวอาคารระบายน้ำล้นตัวนี้คืออาคารระบายน้ำล้นนะครับความยาวอยู่ที่ 2,400 เมตรนะครับก็จะไงผมก็ขอย้อนในส่วนของอาจารย์คุณสันด้วยก็ความสูงห่างอยู่ที่ระดับสูงสุดอยู่ที่325นะครับที่ระดับเก็บกักอยู่ที่275ระดับน้ำต่ำสุดอยู่ที่7ล้านนะครับพื้นที่รับน้ำฝนเนี่ยเหนือเขื่อนเนี่ยคือ600ตารางกิโลเมตรพื้นที่รับน้ำฝนหมายถึงอะไรพื้นที่ที่ฝนตกลงมาด้านบนก็คือเอาง่ายๆเราจะได้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าเป็นในส่วนของพื้นที่ทับลานนะครับฝนจะตกที่ทับลานในพื้นที่ของทับลานเนี่ย600ตารางกิโลเมตรเนี่ยฝนจะตกลงมาแล้วก็ซึมลงดินพอซึมลงดินเสร็จปั๊บส่วนที่ไม่ได้ซึมลงดินมันจะเป็นน้ำไหลน้ำมันได้ไหลอะครับมันไม่ซึมแล้วมันก็จะไหลลงเขื่อนไหลทั้งหมดเนี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านแต่น้อยกว่าความสูงเราที่275เห็นไหมครับอย่างที่อาจารย์คมสันเกิดไม่ข้างต้นนะครับคือว่าตัวเขื่อนเราความสูงมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพราะนั้นมันเป็นความท้าทายขององค์การลำแชะนะครับในการบริหารจัดการน้ำว่าจะทำยังไงให้น้ำเต็มเขื่อนในกรณีที่เป็นปีน้ำปกตินะครับเพราะความสูงที่275น้ำไหลเข้าแค่ทั้งปีอยู่ที่แค่206ล้านนะครับหน้าฝนเราก็เขาพูดกันว่าหน้าฝนอยู่ที่พฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนาและเป็นสิ้นสุดที่ปลายเดือนตุลาแต่จริงแล้วฝนบ้านเราอ่ะครับตกเดือนไหนเอ่ยตกหนักเดือนไหนฮะตกหนักเดือนกรกฎาคมเนาะคุณยายเนาะครับกรกฎาคมแต่ไม่ได้มาต้นเดือนนะกรกฎาคมเนี่ยมาเป็นปลายเดือนนะครับ ตกมาปั๊บน้ำไหลยังไม่ไหลเนาะมันไปไหนครับซึมลงดินใช่ไหมครับคราวนี้พอเริ่ม6เดือนกรกฎาช่วงปลายเดือนเฮ้ยกรกฎาปลายเดือนครับมาต้นเดือนสิงหาเริ่มมีมรสุมแล้วมรสุมจรแต่ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่มีพายุจรเลยนะครับก็สิงหาเริ่มตกเรื่อยๆมาปั๊บไปถึงมุมดินแล้วไปไหนครับคราวนี้ไหลเนาะไหลไหมไหลลงทางส่วนหนึ่งก็ไหลลงพื้นที่การเกษตรเรานะครับพอถึงเดือนสิงหาฝนเริ่มตกมากันยามาเยอะขึ้นละน้ำก็จะเริ่มไหลมากขึ้นนะครับไหลเข้าอ่างส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้าพื้นที่การเกษตรของเราใช่ไหมครับพอเข้าปั๊บเราก็จะเริ่มทำนาหรือใครทำนาเดือนสิงหาบ้างครับยกมือหน่อยครับปู่บรรแม่เก็บเกี่ยววันพ่อใครทำบ้างครับเยี่ยมเลยครับปีนี้เราจะต้องใช้เทปนี้แน่นอนคาดว่าเพราะอะไรฝนยังไม่ตกเลยพอเข้าเดือนกันยาเสร็จปั๊บน้ำเข้ามามรสุมจะเริ่มเข้ามาหนักๆตอนเดือนกันยาอย่างที่อาจารย์คุณสังเกตไม่ได้เบื้องต้นว่ากันยาตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำเราเข้าเยอะคราวนี้หน้าที่ชมพานจะทำอะไรเก็บครับเก็บน้ำให้เยอะแล้วผมน้ำช่วยเสริมฝนที่ตกด้านท้ายเขื่อนที่เข้าพื้นที่การเกษตรเรานะครับตัวนี้ถ้าตกดีชลประทานก็ส่งน้ำน้อยก็ประหยัดน้ำให้ทำนาพังได้แต่ถ้าตกน้อยชลประทานทำไงตกมา2ล้านก็ต้องระบายออก2ล้านส่งให้เราสมมุตินะครับเนาะนะครับพอเสร็จปั๊บข้าวนาปีเราเนี่ยต้องการน้ำตอนเดย์มากที่สุดตุลาถูกไหมครับตั้งท้องใช่ไหมพอพฤศจิกาปั๊บก็เริ่มน้อยแล้วไม่มีปั๊บเข้าอะไรละเข้าเป็นหน้าหนาวถูกไหมครับเริ่มเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวปั๊บโชคดีน้ำเต็มอ่างเต็มอ่างทำไรครับปลูกข้าวนาปังเนาะพี่เนาะยิ้มเลยได้นาปังอีกละยิ้มปั๊บราคาข้าวเหลือ5บาทกำลังจะส่งน้ำอ้อยก็เปิดนิฟเอาละชุดตัดอ้อยก็ตัดไม่ทันอีกเดี๋ยวเพิ่งส่งน้ำได้บอสนาฟังเดี๋ยวเพิ่งเด้อใช่ไหมนี่แหละครับคือความยุ่งยากในการบริหารจัดการน้ำทุกดูแลที่ผ่านมาปี68-69ของเขื่อนนะครับพอเสร็จปั๊บเราก็ส่งน้ำมาเรื่อยๆปกติแล้วกุมภาปลายเดือนมกราคมและประตูกุมภามีนามีฝนไหมครับมีสิฝนตกชะช่อมะม่วงดังนั้นเราจะได้กินมะม่วงยังไงอ๋อครับนั่นแหละมันก็มีแต่ปีนี้มันมีน้อยพอมีน้อยปั๊บที่เราส่งน้ำไปเราคาดหวังว่าจะมีน้ำมาเติมเขื่อนไม่เติมคราวนี้เขื่อนต้องทำไงปลูกข้าวนาปังปีนี้ 75,000 กว่าไร่จากต้นคลองที่บ้านโคกใบบัวไปสุดปลายคลองที่บ้านอะไรเนาะสระตะบกเหรอนะครับเกือบตำบลท่าจะหลงหนด79กิโลคลองสายใหญ่นะครับก็ต้องอัดน้ำไปได้บ้างไม่ได้บ้างแอบลักบ้างใช่ไหมใครมีกาลักน้ำมั้งครับยกมือหน่อยครับคราวนี้นาปังเราพอเราปลูกช้ามาปั๊บมาถึงเดือนพฤษภาคราวนี้เป็นเดือนที่เลิกบางส่วนเก็บเกี่ยวบางส่วนอยากได้น้ำใช่ไหมครับนี่คือความยุ่งยากในกระบวนการบริหารจัดการของเขื่อน
2: ครับผมสวัสดีครับพงนิชชินลมนะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแพะนะครับอยู่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับเขื่อนของเราก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับที่มีความจุประมาณ275ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่จุประมาณ 98,000 ไร่นะฮะก็สร้างแล้วก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลาร่วม30ปีแล้วนะฮะก็มีอาคารบางส่วนแล้วก็คลองส่งน้ำบางส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ของพื้นที่นะครับเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปทำให้คลองส่งน้ำของเราเนี่ยทำงานแบบไม่เป็นประสิทธิภาพนะฮะก็ต้องมีการศึกษาปรับปรุงโครงการทำอย่างไรถึงประสิทธิภาพจะกลับเข้ามาเต็มร้อยเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะก็เลยได้มีบริษัทที่ปรึกษาที่กรมเรา ให้เข้ามาช่วยดูเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะดึงน้ำที่อยู่ทางด้านท้ายเขื่อนฝนที่ตกท้ายเขื่อนลงลำแชะไหลลงแม่น้ำมูลแล้วจะดึงน้ำส่วนนี้กลับมาเติมเข้าไปในระบบชลประทานนี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่จะเซฟน้ำต้นทุนจากเขื่อนของเราไปนะครับแต่ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมก็คือมีการถ่ายทอดความรู้มีการมาสรุปว่าให้กลุ่มเกษตรกรในอำเภอคอมบุรีและโชคชัยรับทราบว่าเราจะปรับปรุงมีแผนงานใน4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่เรารู้กันว่าเขาว่า IoT นะครับ Internet of Things นะฮะมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วนะฮะในการปิดเปิดบานตรงนี้ของลำแชะเนี่ยปิดเปิดบานระบายน้ำเกี่ยวกับน้ำเข้าคลองซอยคลองแยกซอยยังเป็นระบบแมนนวลก็คือใช้มือเครื่องกว้านใช้คนเนี่ยแหละฮะหมุนซึ่งก็ต้องใช้แรงใช้ความพยายามพอสมควรนะฮะถ้ามีระบบ IoT เข้ามาเนี่ยก็จะใช้เป็นเรื่องของอัตโนมัติให้เข้ามาปิดเปิดตรงนี้ครับ
3: ขอขอถามนิดนึงค่ะอยากให้พูดถึงความสำคัญของเขื่อนลำแชะนะคะว่ามีความสำคัญยังไงบ้างเห็นบอกว่าอุปโภคบริโภคน้ำไหลไปประปาในเมืองด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของดูแลเกษตรในบุคลากรของชาติคือชาวนาแล้วน้ำที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยมันพอไม่พออะไรยังไงเรียนเชิญมาให้ความสำคัญกับเขื่อนก่อนค่ะ
2: วัตถุประสงค์หลักของเราที่สร้างเขื่อนอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการเกษตรนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีพื้นที่สมบัติถึง 98,467 ไร่ตัวเลขเป๊ะๆของเขานะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือรัศดรก็ปลูกข้าวเป็นหลักนะฮะแล้วก็จะมีอ้อยมีมันสำปะหลังเสริมบางส่วนหลังๆมาเนี่ยก็เกษตรกรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะฮะลดต้นที่ปลูกข้าวเอามาทำขุดสระและปลูกพืชที่ว่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องเกษตรที่มีผลผลิตสูงก็คือทุเรียนพรบุรีของเราเริ่มมีสวนทุเรียนเยอะขึ้นนะครับนอกจากการเกษตรแล้วเนี่ยเราก็ยังเติมเขื่อนหลักนะครับที่ส่งน้ำไปอุปโภคบริโภคตามหมู่บ้านของ2อำเภอของเรานะครับตามหมู่บ้านก็คือประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีสระรับน้ำมาจากหมู่บ้านมีระบบประปาเราก็จะส่งน้ำไปตามคลองดาดคอนกรีตของเราลงสระน้ำเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนอกนั้นก็จะมีการประปาสิงห์แพทย์สาขาพรบุรีนะครับที่เป็นลูกค้าใช้น้ำของเราการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเฉลิมสาขานครราชสีมาที่เสด็จพระเกียรตินะฮะแล้วก็หลักๆเลยคือเทศบาลนครนครราชสีมาที่สูบน้ำจากเขื่อนลำแชะของเราไปเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับเทศบาลตอนนี้คือใช้จากลำแชะเป็นหลักเลยเนื่องจากทางลำตะคองเนี่ยเนื่องจาก2-3ปีที่ผ่านมาฮะมีน้ำในเขื่อนค่อนข้างน้อยนะก็เลยได้ใช้ของเราเป็นหลักทีนี้อยากจะประชาสัมพันธ์นะฮะก็คือตอนนี้2วันเรามาอยู่ที่2-3วันแล้วไม่มีฝนเลยอากาศร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าอุตุบอกว่าเอลนิโญใกล้มันก็น่าจะใกล้มาแล้วเราก็ขอประชาสัมพันธ์นะฮะให้กับเกษตรกรในคอนบุรีแล้วก็โชคชัยชะลอการปลูกพืชออกไปเดี๋ยวเราจะประชุมคณะกรรมการประมาณเดือนหน้านะฮะก็จะขอโอเคเราจะปลูกกันช่วงปลายกรกฎาคมทีนี้คงต้องเป็นสินค้าครับเพราะว่ามันจะประหยัดน้ำในการเตรียมแปลงเนี่ยครับแล้วก็อยากฝากถึงเกษตรกรที่มีที่ทำเกษตรคนเดียวลองปรับเปลี่ยนแนวคิดลองศึกษาถึงการปลูกพืชที่มันหลากหลายนะครับปลูกพืชที่มันหลากหลายแล้วไม่ได้ปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกพืชลิ้นปลาปลูกผักหรือปลูกพืชที่ตอนนี้กำลังคิดเลยก็คือทุเรียนต้องศึกษาลองปรับเปลี่ยนตรงนี้ดูเกิดมันจะได้เป็นแนวทางหรือสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสของเราให้มันดีขึ้นนะครับ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกนิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: ทั่วทุกภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในปีพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจากต้นกล้าแห่งพระราชปณิธานได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีถึง5โครงการสำคัญในจังหวัดสกลนครพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยตราบวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงนับเป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในผืนแผ่นดินและปลูกความรักความร่วมแรงและความจงรักภักดีไว้ในหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยทุกคน
6: คุณผู้ฟังเข้ามารายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพานิชลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเรทใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
7: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดี DLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเช่นเคยวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียแน่นอนครับวันนี
0: ้
1: รายการของเราถ่ายทอดสดเหมือนเดิมออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมหอกระจายข่าว 80,000 กว่าหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับและแน่นอนครับทีมเทคนิควันนี้ที่ทำให้เรามาออกอากาศวันนี้มีใครบ้างครับคุณน้องน้อย
0: ค่ะวันนี้น้องโจสวิสโสมนัสนะคะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจใช่ไหมค่ะ Facebook Live นะคะดูแลเพจข่าวยามเช้าโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้หลายท่านรายงานตัวกันแล้ว
1: ครับเหลือเรา2คนครับและแน่นอนครับวันนี้เรา2คนครับผมธราวุฒิชัยดินแล้วก็คุณน้อยชัยเสียงคนคล่องมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายกันมาสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยอยู่ที่ไหนทักกันมาฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานนี้วันแรกนะคะที่ตลอดทั้งวันประชาชนก็จากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายด้วยนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายนะคะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะขณะที่สำนักพระราชวังเองก็เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 3:00 น.แล้วก็ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนนะคะสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีบริการเรื่องของผ้าถุงต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับผมก็จะตรวจสอบด้วยเส้นทางเดินทางแล้วก็เวลาให้แน่ชัดนะครับเหมือนที่น้องน้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะคลาดนะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับวันนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเป็นไงน้องน้อยโปร่งใสแจ่มใสไหม
0: โอ้โหตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะ
1: ย
0: ังดีอยู่นะแต่กรุงเทพมหานครกรมอุตุรายงานว่าจะมีฝนสักประมาณ 65% ใครที่จะไปใช้สิทธิ์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะหีบจะเปิดกันแล้วนะคะ
1: ในที่ว่านี่คือการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เลยนะครับ28มิถุนายน2569เดี๋ยวน้อยๆจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบัตรสีชมพูเป็นเลือกใครบัตรสีเขียวเลือกใครนะครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็จะย้ำกันด้วยวันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่วงตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่ม
1: เรามี
0: รายการพิเศษนะคะก็ติดเลือกตั้งผู้ว่าและพัทยานะคะในวันนี้ด้วยตั้งแต่4โมงเย็นทีมพี่ปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลพี่ตะวันเขียววิจิต
1: ร
0: ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงสวทของเราผนึกกำลังกันท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีผอ.น้องวิริลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะก็ผนึกกำลังกันเตรียมความพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปิดหีบ5โมงนะวันนี้นะคะจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วก็ฟ้าฝนตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยกลับมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านสทนช.ด้วยนะคะที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน14จังหวัดด้วยนะคะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้างน้อย
0: ๆค่ะก็มีจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
1: อันนี้เฝ้าระวังด้วยนะครับ14จังหวัดเขาเตือนมาเรียบร้อยแล้วดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี้ต้องให้ระมัดระวังด้วยมาที่เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกันสักนิดนึงได้ทราบข่าวกันมาแล้วหลายวันแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มนะถนนฉลองกรุงนะครับซึ่งภารกิจกู้ภัยคืนระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ 100% นะครับเรื่องนี้ครับด้านสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มดำเนินการลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะครับโดยขอให้ระบุรายละเอียดตามความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตลาดกระบังนั้น ขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในทุกพื้นที่ของเขตเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้นะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณอาคารฝ่ายป้องกันสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนในการยื่นด้วยนะครับเหตุการณ์นี่ก็คือโอ้โหลมมันแรงนะครับแล้วก็เสานี่ล้มกันเป็นแถวเลยนะฮะการทำให้การสัญจรรวมถึงไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยโอ้โหเกิดได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะส่วนที่ต่างประเทศไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา24มิถุนายนนะคะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาปรากฏว่าทำให้โอ้โหบ้านเรือนต่างๆล้มระเนระนาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมเฟรเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติระบุนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายค่ะและยังมีผู้สูญหายมากกว่าครึ่งแสนนึงครับพี่เฟิร์ส 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติในเวเนซุเอลาก็เพิ่มขึ้นอีก19รายมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อยเนี่ย17ประเทศระดมกำลังเพื่อเข้าไปช่วยค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ถึงเวเนซุเอลาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านรัฐบาลไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะคะตอนนี้สแตน
1: บ
0: ายอยู่ซาไทยแลนด
1: ์
0: พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างความรู้สู่ประชาชนรู้ทันภัยแผ่นดินไหวด้วยค่ะ
1: ครับผมจะบอกให้ว่ายูซ่าไทยแลนด์นี่นะครับมีผลงานมาหลายพื้นที่แล้วในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมนี่ก็คือเราเตรียมจะไปช่วยเขานั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่ามีประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปเนี่ยก็จะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนแรงขึ้นที่มาจากทางตะวันออกของทวีปยุโรปเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหมีอากาศนี่ร้อนต้องดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยขณะที่องค์การขออภัยครับองค์กรของอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงทำลายสถิติด้วยเรื่องทำลายสถิตินี้ไม่ต้องมาทำลายนะครับมันไม่ดีนะครับมันร้อนจริงๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคของแรงงานด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยน้องน้อยหลายวันที่ผ่านมานะทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะแข่งนะที่กรุงมาดริดเนี่ยเขายกเลิกเลยจริงๆเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับที่บริเวณลานสาธารณะของเขาเนี่ยแต่ด้วยว่าอุณหภูมิมันสูงไงก็เลยต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดให้อยู่ในบ้านดูถ่ายทอดสดที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับชีวิตของเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ของอุณหภูมิโลก
0: ไล่กันด้วยนะญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวนะคะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ถ้ามีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุด้วยนะคะว่าเตือน after shock ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ที่ช็อกกว่านั้นเมื่อคืนนะคะหลายท่านตามข่าวว่าท่านนายกเนี่ยหลังจากไปเปิดงานนะคะไปเปิดงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เมื่อคืนนะคะ
1: ไปไหนต่อฮะท่านขยันจริง
0: ท
1: ่
0: านไปตรวจค่ะเมื่อฟังลงไปสัก5ทุ่มกว่าเลยนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปตรวจเข้มกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด้วยตัวเองเลยนะไปเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นนะคะที่ห้องอธิบดีก่อนไปปารีสแล้วก็กำชับว่าห้ามเกิดไฟไหม้เด็ดขาดให้เตรียมรถน้ำดับเพลิงสแตนบายไว้ต่างๆตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับผมก็คือว่าที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นที่เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ไปกำชับกำชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รอบคอบด
0: ู
1: แลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานให้ดีอย่าให้เกิดการที่จะมีคนมาเข้าใจว่าทำลายเอกสารเด็ดขาด
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.ก็ลุยเต็มที่คุมเข้มนะคะพูดถึงปภ.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คชมาศเมื่อวานท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบเหมือนกัน
1: ค
0: ือปภ.
1: เนี่ยเขาเปิดสอบเหมือนกัน
0: เขาสอบปภ.นะคะเป็นการสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการแล้วก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของปพ217อัตราคนสอบ 16,000 คนนะคะเยอะทีเดียวท่านก็ไปตรวจหลายแห่งนะคะสนามสอบเนี่ยมีทั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการสอบให้โปร่งใสปรากฏว่าไปตรวจเจอคนสวมสิทธิ์สอบราชการก็คือไม่ตรงปก
1: โกงอีกแล้ว
0: จับพิรุธตรวจอัตลักษณ์แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะคนที่สมัครเนี่ยอายุ28แต่ทำไมที่มาหน้าไม่ตรงปกเลย
1: แล้วทำไง
0: เขาก็บอกว่าอ้างว่าไม่ตรงปกเพราะว่าใบสมัครสอบโน่นนี่นั่นป่วยเป็นโรคมะเร็งไปฉีดคีโมมาจึงทำให้หน้าเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเห็นว่าไม่ตรงก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าคนที่มาอายุ57ไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงคือ28เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วท่านอธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าดำเนินการตามกฎหมายจะได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือมีการโกงสอบกันอีกแล้วอันนี้ก็คือใช้การสอบผิดฝาผิดตัว
0: ผิดฝาผิดตัว
1: คนหนึ่งแต่คนที่สมัครคนหนึ่ง
0: ใช่เพราะว่าผิดปกตินะคะไม่ตรงปกนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะปรากฏว่ามีเรื่องคดีปลัดที่สอบกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปปลัดภูเก็ตโน่นนี่นั่นว่าเจ้าหน้าที่นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจับกลุ่มนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องที่มีการสอบข้อที่จริงเรื่องของการโกงนี่แหละค่ะนะคะปรากฏว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยคู่กันไปด้วยคือก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิลาราชการต่อเนื่องทางนี้ท่านก็เน้นย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติโดยเร็วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคะส่วนก็มียืนยันว่าคดีปลัดภูเก็ตเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
1: ให้จบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับก
0: ็
1: คือคนที่สอบด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวเขาแยกออกนะเขาแยกออกเป็นประเภทซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็เหมือนที่น้องน้อยได้รับเรียนคุณผู้ชมผู้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ไปกำชับแล้วว่าเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจากการสอบเก็บไว้ให้ดีนะครับมันจะมีผลกับการที่จะต้องแยกคัดด้วยว่าใครทำผิดใครทำถูกนะครับไม่ต้องไม่อย่าไปตกใจก่อนในตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ6:21 ไปตรวจสอบกันหน่อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะกทม.แล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้ที่จะมีขึ้น28 มิถุนายน 2569ทั้งเลือกผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงเลือกนายกนะคะเมืองพัทยา
1: ด้วยวันนี้
0: นะคะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะวันนี้พร้อมกันเลยตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นล่าสุดไปดูในส่วนของกรุงเทพกันหน่อยทางด้านนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมท่านก็ได้พูดถึงความพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้นะคะว่าทางด้านคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็มีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายพื้นที่ทั้ง50เขตนะคะควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกในวันนี้ด้วยนะคะที่ท่านก็บอกว่าตามข่าวจากกรมอุตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักการระบายน้ำค่ะร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกระบบเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยเลือก

0: บัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก
1: ครับบัตรมี2สีนะอย่างงงนะครับสีเขียวนี่เลือกสมาชิกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สีเขียวนี่เลือกผู้ว่านะครับส่วนสีชมพูนี่เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: เช่นกันนะคะเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบ
1: ั
0: ตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา
1: เขาพยายามทำแยกสีแล้วก็ให้ตรงกับตำแหน่งด้วยไปที่ตำรวจกันสักนิดหนึ่งขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันนี้ด้วยซึ่งกกต.เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็มีบทบาทมากเลยในช่วงนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ย้ำว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมของศาลาว่าการเมืองพัทยาที่ห้องประชุมสภาตากสินเนี่ยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับแล้วก็นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีทั้งหมดและก็หน่วยเลือกตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันสังเกตการการรับหีบนะครับมอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งพันตำรวจตรีเดชพลก่อสมานนะครับก่อสมานขออภัยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พรรคการเมืองและการเลือกตั้งก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกภาคส่วนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองภาครัฐเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยและก็นอกจากนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมก็ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการคือเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะมีการขนหีบเลือกตั้งแล้วก็จะมีทีมนี้แหละเข้าไปสังเกตการด้วยนะสังเกตการเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาต้องดูตั้งแต่กระบวนการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับการแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งของเมืองพัทยาได้แบ่งเวลานะครับในการรับมอบของแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดนะครับแล้วก็สับสนโดยเขต1เนี่ยรับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเขต2เวลา 10:00 นถึง 12:00 นนะครับแล้วก็เขต3เนี่ย 13:00 นถึง 15:00 นส่วนเขตสุดท้ายเขต4ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึงเวลา 17:00 นเมื่อวานนี้เรียบร้อยเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองเมื่อวานนี้ที่เมืองพัทยานะครับ
0: เมืองพัทยาก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นมาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปนะกรุงเทพก็ย้ำนะคะว่าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางราชการถ้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ค้นหาสถานที่เลือกตั้งได้นะคะง่ายๆเข้าไปพิมพ์ที่ www.leuktangkrungthep69 นี่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะ
1: ตรงๆเลย
0: www.leuktangkrungthep69.com ก็จะชัดเลยนะคะว่าท่านมีสิทธิ์หน่วยไหนเลือกได้อะไรบ้างเพราะว่าใครที่ย้ายมากรุงเทพแล้วไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่าแล้วก็สก.แต่ถ้าท่านอยู่ครบในเขตของในหน่วยเลือกตั้งในเขตเดิมที่ท่านอยู่เลือกผู้ว่าได้1ปีนะคะถ้าท่านมีชื่อใน1ปีนั้นเลือกได้แต่ถ้าท่านย้ายไปเขตอื่นแต่ไม่ครบนะคะในครบกำหนดเนี่ยท่านจะไม่สามารถไปเลือกเขตใหม่ที่ท่านย้ายไปได้ท่านต้องกลับไป
1: เลือกเขตเดิม
0: นะคะแต่ยังไงก็ตามมีการแจ้งแล้วนะคะว่าคาดการว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก3ทุ่มนะคะวันนี้
1: ครับผมและที่สำคัญย้ำสักนิดหนึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในการเลือกตั้งในวันนี้ทั้งเมืองพัทยาและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่น้อย 16:00 น.ใช่มั้ยฮะ
0: ถึง
1: เวลา 19:00 น.นะสามารถติดตามแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าแต่ละเขตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็เรามีนักวิชาการที่มาเข้าสายพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นวันนี้ก็มีคุณน้อยนี่แหละคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องของเราเนี่ย
0: เป็นเบื้องหลัง
1: นะครับ
0: วันนี้มีหลายท่าน
1: ข้อมูลให้ด้วย
0: ช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเนี่ยรอบแรกเนี่ยเป็นนะคะทีมคุณวรรณชัยจิตที่วงกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะหลังจากนั้นพอ5โมงถึง6โมงเย็นก็จะเป็นช่วงของ

0: คุณทรงพลคุณบุญมาน ะคะคุณทรงพลชูเวศคุณบุญมาสีมาศแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็จะเกาะติดกันติดตามได้ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับหลายๆคลื่นที่อาจจะรับสัญญาณกันด้วยนะคะยังมีออนไลน์ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจต่างๆเราก็พร้อมแชร์กัน
1: แล้ววันนี้น้องๆอยู่ช่วงไหน
0: ก็ช่วง 4:00 นถึง 5:00 นพร้อมกับทีมงานด้วย
1: กำกับคอยดูแลนะครับทุกอย่างให้กับ
0: ภายใต้นะคะอำนวยการโดยท่านผอ.ส้มมฤดาโคชเสนีนะคะผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขณะที่กกต.เองก็ยืนยันความพร้อมนะคะในวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสประธานกกต.ก็ย้ำนะคะว่ากปน.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาในวันนี้พร้อมกับเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าวรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาหลังจากนั้นกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: แบงค์ของโบดแบงค์ของโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบดแบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบคุณเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบคุณมาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

บูรณ์ครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองล่ะครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรี
ดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ เลขาธิการสคบ.ครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของเล่นสกุชชี่นั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพร่และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสภณสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ 4. คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจ Burn for Better เอาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 daysรับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
มีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับโดยจะส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยาอีก133หน่วยเรียบร้อยครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการลงคะแนนในกทม.ครับผู้มีสิทธิ์นั้น 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกสก.นั่นเองครับโดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาครับผู้มีสิทธิ์นั้น 80,000 คนบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขครับส่วนบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกเมืองพัทยาไม่เกิน6หมายเลขครับทั้งนี้ครับกกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วครับห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างนะครับห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางกกต.นั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านครับเพื่อช่วยการตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกตินะครับสามารถจะทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 5:00 นครับเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับย้ำนะครับว่าใครบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ครับหรือหลักฐานแสดงตนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้ครับหรือใบขับขี่ดิจิทัลก็ไปแสดงได้นะครับสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสามารถโหวต BKK โหวตหรือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับมาต่อกันที่เรื่องการเลือกตั้งอีกสักหน่อยแล้วกันครับประธานกกต.ย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการ3ทุ่ม
พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับนายณรงค์กลั่นวารินได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่านะครับจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน3 ทุ่มของวันนี้แหละครับทั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับ70%ครับนอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงห้ามเด็ดขาดซึ่งมีโทษทั้งทางอาญานะครับและหากพบการกระทำผิดก็จะมีวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20 ปีด้วยครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการเลือกตั้งครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในวันนี้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยาครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ครับรวมถึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทันทีครับพร้อมกันนี้ครับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนครับให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นหรือมีเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ครับที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24 ชั่วโมงครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ IMF กระทรวงการคลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่24และ25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับจากหน่วยงานต่างๆกว่า9 แห่งและในการอบรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับครับครอบคลุมทั้งด้านหลักพิธีการทูตสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศการจัดการประชุมระหว่างประเทศมารยาทสากลการประสานงานระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเวทีนานาชาติครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการประชุมระดับโลกของไทยในช่วงระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา53นาทีมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกับพี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์น้อยชัยเสนคนคล่องพร้อมทีมงานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านนำคณะลงพื้นที่ที่ศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะมีการน้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่แล้วก็มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
2: ครับผมไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของคุณครูเขานะครับก็คือเขามีโครงการในไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์เครดิตแบงก์ลดภาระครูเดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเลยเมื่อวานนี้ครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.นี่แหละครับท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาและดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่การศึกษานะครับกลับเข้ามาสู่ระบบผ่านรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบของเอกชนและก็อาชีวศึกษาด้วยเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเองนี่จะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในภาคใต้ชายแดนภาคใต้
1: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมนายนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนที่นครราชสีมาด้วยมีการส่งมอบเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 ผลงานนักวิจัยไทยนะคะสนับสนุนพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ที่โคราชเหมือนกันค่ะนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็นะคะลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่อำเภอโนนสูงอ่างเก็บน้ำบึงรีตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะนายวัชรพลขาวขำท่านก็สนับสนุนบริหารจัดการน้ำลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรด้วยค่ะ
2: ครับย้ำกันตรงนี้สุดท้ายหน่อยน้องๆวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
1: ใช่
2: บัตรสีเขียวเลือก
1: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่านะคะบัตรสีชมพูเลือกสกบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาม
2: ีข้อห้ามนิดนึงนะครับเข้าคูหาเลือกตั้งนี่งดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยและขอให้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้ถูกต้องก็คือกากบาทนะครับเพื่อรักษาความสุจริตโปร่งใสและความเป็นธรรมด้วยหลังปิดหีบเลือกตั้งทำไงบ้างน้อยหลังปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เวลา 17:00 นาฬิกาพี่น้องประชาชนติดตามการนับคะแนนได้ทางช่องทางของทางการและใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณาข้อมูลทางออนไลน์ห้ามเข้าไปในคูหาอีกด้วย
1: นะคะแล้วก็ติดตามสวทรายการพิเศษด้วยอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่นครพนมขณะที่นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้โอท็อปมีเดียวันสุดท้ายนะคะ ที่เมืองทองธานีไปอุดหนุนกัน
2: ไปเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
1: ค่ะนะคะติดตามกันแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีก็จะลงพื้นที่ภูเก็ตด้วยในวันนี้นะคะติดตามกันค่ะ
2: เวลาหมดแล้ว
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยการกบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อ